0: นราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
0: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณนี้ทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการเก่าครองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแต่เนี้ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานความการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
12: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ธารน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบธารน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
12: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยว วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตเซรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ

0: ว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมลเอฟเอทีเขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช้อยตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็ม

0: ที่เวลา4นาฬิกา31นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา28นาที
1: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
9: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
10: จุดที่เราเห็นกันเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมคราวนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14 เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเกิดอัตราป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
9: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
10: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
9: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อปวด
10: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะ คือสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆเราอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่หนึ่งถึงสองวันถ้าหนึ่งถึงสองวันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
11: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไร
10: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อยากจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว DDoc นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนเนี้ยค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
11: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
10: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิด อันนี้หมายถึงเป็นกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่ง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
11: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
10: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
11: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
10: ค่ะยินดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
14: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
13: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
15: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
16: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
13: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
6: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
17: เล่าประเด็น
1: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
18: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็กชั่นที่2พอเข้าสู่สเต็กชั่นที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบแล้ว เราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ .ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
1: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาชโยรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
20: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
19: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
21: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
19: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
22: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้าน
2: เมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
3: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสใส

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
1: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9 นาฬิกาในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ตอนนี้เปิดด่านเขมรยังครับเหมือนกันยังครับดร.วิวนะครับสุคนทิพย์เสียงวิทยุชัดเจนขอบคุณมากครับที่รายงานผลมาวันชัยตุ้ยด้วงติดตามรับฟังคุณดรุณโปรดมนัสวนิชกำลังติดตามรับชมแฟนใหม่ของรายการของเรานะครับโอเคนะครับผมก็จะเดิมดำเนินรายการนะครับโดยตอนนี้ผมก็จะตั้งกล้องนะครับเพื่อที่จะมีแบ็คกราวด์สวยๆนะครับเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์กันอยู่ห่างจากบ้านผมก็ประมาณ3กิโลเมตรเดินทางมาปกติก็ประมาณ5กิโลเมตรเมื่อเช้าก็นั่งแกร็บมาพร้อมแล้วคุณชัยยงคงศรีสวัสดีครับเสียงชัดเจนครับศูนย์หัวใจอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคณะแพทยศาสตร์ตอนนั้นนะครับขอบคุณมากครับพอตอนนี้ก็ของภัทรพงศ์มกรเวชนะครับ

ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็มีผู้ชมแล้วคุณดรณ์โกรธมนัสวณิชนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็คงจะเรียบร้อยในการที่จะดำเนินรายการด้วยการเก็บข่าวมาคุยครับวันนี้ผมสัญจรมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพราะว่าผมมาตรวจสุขภาพตามที่หมอนัดและภรรยาก็มาเจาะเลือดตรวจสุขภาพเหมือนกันตามที่หมอนัดเช่นเดียวกันนะครับก็เลยมาพร้อมกันตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในด้านสุขภาพอนามัยนะครับในการมาจัดรายการนอกสถานที่คงจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีคุณดรุณกำลังรับชมอยู่นะครับคุณสุคนทิพย์เป็นไงนะครับก็รายการนี้อยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนหนังสือเก่าสื่อใหม่และก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะ Information is power ในยุค globalization นะครับผมก็ไม่ได้คาดจะท่าออนใดๆทั้งสิ้นด้วยใจรักนะครับที่ทำรายการนี้ก็เป็นจิตอาสานะครับที่ทำงานรับใช้สังคมวันนี้คงจะอยู่ทั้งวันเลยนะครับว่ากว่าจะได้ตรวจก็11นาฬิกากว่าๆนั่นแหละเท่าที่เป็นมาปกติก็เที่ยงหรือซ้ำไปนะครับข้าวยังไม่กินครับคุณทิพวรรณชาวไร่นาภาพเสียงชัดเจนค่ะดูและฟังจากแจ็คคาเฟ่สาวัตถีโอเคคุณสุคนทิพย์ก็กำลังชมนะครับโอเคทักทายมาครับผมจะได้มั่นใจว่าเสียงของผมไม่หลุดหายไปแต่อย่างใดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569ครับในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ผมเตรียมไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบางทีก็จะได้ฟังแต่หัวข้อก็แล้วกันนะครับอากาศครับเรื่องของลมฟ้าอากาศก่อนก็แล้วกันนะครับของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ใกล้เคียงว่าเป็นยังไงออยังไม่มีอากาศเดี๋ยวนะครับก็สัญญาณก็จะดูนี่นะผมจะดูว่าสัญญาณต่างๆมันทางโน้ตบุ๊กนะครับไม่มีสัญญาณเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ดูนะครับว่ามีสัญญาณหรือไม่ของโน้ตบุ๊กนะพอที่โน้ตบุ๊กนี่ก็เป็นส่วนที่ผมใช้ในการที่เซฟข้อมูลต่างๆหาข้อมูลต่างๆไว้เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังนะครับขอคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินติดตามรับฟังนะครับขอบคุณมากครับขอเดี๋ยวนะครับขออากาศยังดูไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณนะครับโอเคผมจะลองดูอันอื่นดูก่อนนะครับเอาที่สะดวกกันไว้ก่อนแล้วกันไปที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนก็อาจจะช้าอย่างที่ผมพูดให้ท่านฟังนะพอออกนอกสถานที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จัดนอกสถานWi-Fi มันไม่มีนะครับก็เลยเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าดูแบบยังไงวันที่2นะครับผมเตรียมไว้แล้วโอเคหัวข้อข่าวครับวันนี้ครับหัวข้อข่าวมีอะไรบ้างจากพระราชภารกิจด้านการบินสู่การฝึกบินเครื่องบินขับไล่ริปเพนด้วยพระองค์เองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทธิดานะครับนี่ก็พระองค์มีพระปรีชาสามารถหลากหลายไม่ใช้คำว่าอัจฉริยภาพนะครับไม่ใช้คำว่าอัจฉริยภาพใช้คำว่ามีนะครับความสามารถพิเศษประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ
ข่าวต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดทัวร์ 3M โมเดลตัวนั้น 3M โมเดลมีอะไรบ้างล่ะ Medical นี่ครับ Mice แล้วก็มัดมี Medical ก็คือเป็นศูนย์กลางการแพทย์นี่ครับ Medical ส่วน Mice ก็สถานที่จัดประชุมนะครับแล้วก็มัดมีนะครับเมืองมัดมีใช้เป็นกรอบแนวคิดขับเคลื่อนเมืองที่นำองค์ความรู้ด้านสุขภาพอุตสาหกรรมไม้และอัตลักษณ์ผ้าไหมมัดมีมาถอดรหัสร่วมกันเพื่อสร้างระเบียบระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวนะครับข่าวต่อมาครับคดีวัดป่าอรุณยารามพลิกของจริงแล้วตอนนี้พระครูอดุลศีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดราชูวนารามวัดบ้านนะครับกล่าวว่าวัดป่าอรุณยารามซึ่งอยู่ตรงข้ามกันในปัจจุบันนี้เดิมเนี่ยครับวัดป่าอรุณยารามเป็นที่ว่างที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงใช้ทำมาหากินต่อมาก็กลายเป็นป่าช้าผู้ใหญ่เฮียงก็มาดำเนินการให้เป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับข่าวต่อมาครับแผนจมธรณีขอโทษยอมรับว่าท่านถูกฉะนั้นวรเดชแหวนพิฆาตกับแหวนใหญ่คุณวรเดชนะครับลั่นบอกไม่ไปขอขมาใครฟ้องมาก็พร้อมฟ้องกลับตัวงั้นนะครับผมธีรพงษ์ครับต่อทางรปภ.ทนายอนันตชัยจ่อฟ้องกลับทีมป้าดาถอดเทปทุกคำลั่นเพิ่มคดีอีกเพียบบอกงั้นนะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดบิดตรงคุณหมิงอุดรธานีแล้วนะครับเออใครที่จะไปคุณหมิงไม่ไกลนะครับบินไปแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงนี่มั้งคุณหมิงเนี่ยผมเคยไปนะครับผมเคยไปตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้คมนาคมจะเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรถ้าใครจะไปคุณหมิงก็ไปอุดรแล้วก็ตรงไปคุณหมิงได้เลยว่างั้นนะครับสัปดาห์ละ2เที่ยวเริ่ม8กันยายนนี้เชื่อมจีนสู่ภาคอีสานตอนบนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคครับนี่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการเศรษฐกิจของรัฐบาลและก็ของประเทศใกล้เคียงข่าวต่อมาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาบอกว่าเพราะควิกวิน4ด้านนายกพูดนะครับเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติย้ำรับฟังแล้วต้องลงมือทำเหมือนกันให้ประชาชนได้รับ

แล้วก็ผู้ที่มาตรวจด้วยฉะนั้นก็ระวังไว้อีกข้อหนึ่งอย่าให้มันเป็นมากจนเกินไปนักนะครับข่าวต่อมาครับไทยประกาศแล้วลดลงสำหรับฟรีวีซ่า60วันนี่93ประเทศโดยยกเลิกสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าแบบพำนักได้สูงสุด60วันและกำหนดสิทธิ์ใหม่สำหรับชาวต่างชาติโดยจะมีผลเมื่อพ้น15วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่างั้นนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องของฟรีวีซ่าก็มีปัญหาเยอะแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันทั้งได้ทั้งเสียนะครับแล้วแต่มองของแต่ละคนนะครับครับก็ต้องก็จะเลยนะครับโอเคนะศาลอาญาจำคุกคดีมาตรา112ตะวัน2ปีไม่รอลงอาญาเหตุที่จำคุกตะวันคนนี้นะครับไลฟ์สดส่งเสียงให้ม็อบชาวนาหน้าองค์การสหประชาชาติกับหน้า UN ของไทยเราก่อนที่ขบวนจะเสด็จผ่านแล้วก็ไปไลฟ์สดส่งเสียงให้ม็อบชาวนาได้ทำสิ่งที่ไม่สมมาภาควรตอนนี้ก็นะครับขบวนเสด็จผ่านมาด้วยไลฟ์สดด้วยตอนนี้ศาลอาญาจำคุกแล้วในมาตรา112 2ปีไม่รอลงอาญานะครับรอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับนี่ก็เรื่องของอนาคตของเด็กผู้ใหญ่ที่ไปยุยงส่งเสริมเด็กก็หายตัวไปเลยไม่มีเข้ามาดูแลแต่อย่างใดนะครับข่าวต่อมาครับรั้วประเทศไทยแถบจันทบุรีกั้นเขตแดนไม่ให้กัมพูชาเข้ามาวุ่นวายสร้างปัญหานี่สร้างเสร็จแล้วนะครับนี่รั้วทางฝั่งนู่นครับจันทบุรีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านก็กัมพูชานะครับเข้ามาไม่ได้อย่างที่ท่านถามเมื่อกี้นะครับไม่เปิดด่านแต่อย่างใดนะครับทั้งเรื่องราวของการค้าขายทั้งเรื่องของไปช่วยเหลือทั้งเรื่องของที่จะมารักษาโรงพยาบาลในประเทศไทยประมาณนี้ข่าวต่อมาอีกข่าวนึงสาวเขมรรีวิวชัยนาทาวคือสีหนุวิวที่บอกว่าจะเป็นคู่แข่งของไทยเราของพัทยาก็สร้างอย่างมากมายตึกรามเยอะเป็น 20-30 ตึกสูงๆ8ชั้น9ชั้นตอนนี้ร้างแล้วสแกมเมอร์หนีชาวจีนหนีครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตึกร้างไฟสักดวงก็ไม่เปิดเพราะงั้นสาวเขมรบอกนะครับไฟสักดวงก็ไม่เปิดแถมสกปรกมืดตื้อๆให้จับตาดูเมืองบาเวตเมืองบาเวตก็เป็นเมืองชายแดนเวียดนามครับจะขึ้นแท่นของอาณาจักรสีเทาแห่งใหม่ครับตอนนี้พวกสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองบาเวตชายแดนเวียดนามแหละครับโดนปราบปรามจากปอยเป็ดจากฝั่งนี้ก็ไปครับนั่นเป็นประเด็นข่าวที่ผมรวบรวมมาให้ท่านได้ฟังกันวันนี้ใส่หมวกนะวันนี้ใส่หมวกแห่ที่ใส่หมวกมาโรงพยาบาลด้วยก็ผมก็ไม่อยากที่ให้ติดเชื้อโรคประมาณนี้เนาะคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินกำลังติดตามรับชมรำภาวดีชัยสงติดตามรับฟังเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่ามีใครอีกคุณสมเด็จพรมทาภาพเสียงชัดเจนนอกสถานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทางเฟซบุ๊กบ้านหนองกรุงศิลาเช้านี้ฟ้าใสไม่มีฝนครับคุณจิดาภาแก่นนาคำสวัสดีท่านอธิบดีติดตามนะคะขอบคุณมากครับคุณรำภาวดีนี่โชคดีนะเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งนี่คุณรำภาวดีโอเคโชคดีบอกว่านอกสถานที่นะคะวันนี้ภาพชัดเจนขับมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มาเจาะเลือดผมเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มาพูดยังไม่กินข้าวกินแต่น้ำนะครับเสร็จรายการนี้แล้วก็จะไปกินกาแฟกินข้าวแล้วก็รอตรวจรอผลเลือดนะครับประมาณ 11 นาฬิกาแล้วกว่าจะได้ตรวจประมาณนี้เนาะก็คุณดรุณโพดมานัดวนิชติดตามวิทยุมานานแล้ว

ครับวันนี้บ้านไฟดับจึงลองเข้ามาดูใน Facebook ผมมีอายุน้อยกว่าคุณธีรพงศ์5ปีว่างั้นเกษียณ7ปีแล้วขอชื่นชมคุณธีรพงศ์ครับขอบคุณมากครับด้วยใจรักครับกลับมานี่ก็มาโรงพยาบาลด้วยมาตรวจสุขภาพด้วยมาจัดรายการวิทยุด้วยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสุขภาพก็มาตามที่หมอนัดประมาณนี้นะครับ72ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สบายอยู่นะครับ 90% ดีแล้วนะครับประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทักทายท่านก่อนนะครับประสมสุขคุณสุรศักดิ์นาคปราการฟังทุกวันภาพแสงสีเสียงชัดเจนวิวสวยเสื้อลายรอเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนเสื้อนาทีสุดท้ายนั่นเนี่ยกางเกงด้วยพ่อคุณติ๋มรำภาวดีบอกอสดนอกสถานที่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์วันนี้นะครับคุณฟังทางวิทยุก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมใส่เสื้อก็เป็นหัวใจเต็มเสื้อแล้วนะครับสีแดงที่หน่อยนะครับอภินันทกนาการให้นะครับพี่หน่อยสุภัทราสมใจวงราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับผมก็นำมาใส่ในวันนี้ด้วยนะครับคุณกิตภาด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะฝนไม่มีครับวันนี้คุณต้นไผ่ต้นชัยไผ่นครฟังวิทยุประจำครับว่าไงครับแฟนวิทยุก็เยอะอาจารย์เอื้อยจากโคราชสวัสดีท่านอาจารย์วันนี้ได้รับชมบรรยากาศนอกสถานที่เสื้อสีสันสดใสมากค่ะว่าไงครับนี่สงสัยต่อไปนะจะไปนอกสถานที่บ่อยไหมคงไม่บ่อยเพราะว่าวันนี้ก็มาที่ศรีนครินทร์ไหนๆก็มาแล้วกับภรรยาด้วยก็นั่งอยู่ด้านหน้าเหนือภรรยาคุณยาศรีเกษมสุขสวัสดีค่ะพวกนั้นนะครับมีขนมข้าวต้มมีกล้วยมีเยอะมีกาแฟไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสู้ก็จะไปกินอาหารที่นี่ตามปกตินะครับตรงบริเวณจอดรถนิวเต็มหมดเลยนะครับดร.เจริญพรคำจานก็จากศรีสงครามนครพนมมาแล้วคติประจำวันความหวังดีจะมีค่าเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลาและอยู่กับคนที่รู้คุณค่าในความหวังดีขอบคุณมากนะครับเห็นนะครับเสียงอะไรตกเสียงไม่ถูกควรตกสับตกด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไมโครโฟนตกก็ต้องเอาไมโครโฟนขึ้นมานี่ครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ตกด้วยไมโครโฟนก็ไปติดสายไมค์ไปติดกับล้อรถเดี๋ยวครับโอเคครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับคือผมชาร์จตัว Wi-Fi ใน Wi-Fi ขึ้นที่มีนะครับปกตินะครับมีตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มาแล้ว Wi-Fi ขึ้นที่นะครับดูสัญญาณแล้วมามีแล้วสำหรับสัญญาณของ Wi-Fi มาดูอากาศก่อนนะครับขอนแก่น28องศาบางกอก28อุดรกับอุบล27องศาเซลเซียสวันนี้ก็มีแดดจ้านะครับอุณหภูมิจะสูงสุดก็ประมาณ32องศาเซลเซียสวันนี้นะครับฝนไม่มีนะครับนี่ก็เรื่องราวของอากาศต่อไปค่าฝุ่นมาดูค่าฝุ่นดูแบบสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ารายการนี้อยากให้ท่านได้ชมแบบสดๆเลยถึงแม้ว่าจะช้าก็ตามนิดนึงนะครับหาแป๊บเดียวผมก็หาใช้เวลาหาเองนะครับคนเดียวอากาศในขอนแก่นดีครับพวกมลพิษต่างๆก็ถือได้ว่าขณะนี้44สาระ AQI สีเหลืองไอ้สีก
ก็สีเขียวนะครับสีเขียวแบบเรียลไทม์อากาศนะครับส่วนอำเภอรอบนอกก็สีเหลืองบ้างนะครับโอเคนะครับจากนั้นมาดูน้ำนะครับผมเกริ่นหัวข้อข่าวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปท่านฟังมาดูน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สถานการณ์น้ำเป็นยังไงน้ำปกติครับที่เขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำณวันที่2 8 นาฬิกา 36% ของความจุอ่างนะครับเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าก็ล้าน 40,000 ลูกบาศก์เมตรปล่อยออก 4,700,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเข้าน้อยกว่าปล่อยออกนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับและก็อากาศที่นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังกันนะครับสดๆซึ่งก็มีหลากหลายนะครับที่ผมเกริ่นหัวข้อไว้บางอันก็อาจจะละเอียดบางอันก็อาจจะเฉพาะเกริ่นหัวข้อไปให้ท่านได้ฟังกันนะครับอย่างที่ท่านทราบหัวข้อข่าววันนี้มีอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับเมื่อวานหวยออกเปิดเผย10รัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้เข้าคลังมากที่สุดในปีงบประมาณ2569สิ้นสุดเดือนตุลาคมนะครับสรุปว่าอันดับหนึ่งที่ส่งเงินเข้าหลวงมากที่สุดคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็ได้ช่วยสนับสนุนด้วยนะนี่ก็เสียภาษีด้วยแล้วก็สนับสนุนให้รัฐมีรายได้ด้วยและหลายท่านก็คงจะสนับสนุนไปแล้วนะครับแล้วแต่แต่ละคนคนละ100 200 พัน 2,000 ก็แล้วแต่นะครับผมก็สนับสนุนซื้อลอตเตอรี่นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ส่งเงินเข้ารัฐในปีงบประมาณ2569มากสุด 47,388 ล้านบาทครับอันดับ2บริษัทปตท.จำกัดครับ PTT นะครับปั๊มน้ำมันนี่ 33,754 ล้านบาทอันดับ3กองทุนรวมวายุภัคหนึ่ง 19,202 ล้านบาทอันดับ4การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนต่างๆครับ 18,224 ล้านบาทอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เราเสียค่าไฟตามบ้านนี่แหละนะครับส่งเงินเข้าหลวง 16,011 ล้านบาทท่านก็เสียช่วยผมก็เสียช่วยประมาณนี้เนาะอันดับที่6ธนาคารออมสินครับ 13,389 ล้านบาทส่งเงินเข้าคลังนะอันดับต่อไปการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 8,100 ล้านบาทที่สนามบินต่างๆนะครับอันดับต่อไปธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับที่ให้เราไปกู้ยืมเงินมาสร้างบ้านนี่แหละส่งเงินเป็นอันดับ8เข้าหลวงครับ 6,963 ล้านบาทอันดับที่8เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.ครับ 5,552 ล้านบาทและอันดับที่10ก็การไฟฟ้านครหลวง 5,104 ล้านบาทเอ้าก็นักการเมืองว่ายังไงครับภาษีของเราทั้งนั้นนะครับนักการเมืองก็อย่าเป็นผู้ยี่ผู้ยำมากจนเกินไปนักนะนะครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะครับเราก็ได้แต่อ้าปากซีวีดูเขานะครับใช้เงินผู้จริตเงินมีเงินทอนต่างๆเอาข่าวต่อไปข่าวแรกเลยล่ะนี่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุทิดาทรงมีพระปรีชาสามารถนะครับเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะครับทรงมีพระปรีชาสามารถนะไม่ใช่อัจฉริยภาพไม่ใช่อัจฉริยภาพนะครับนี่ราชบัณฑิตบอกนะครับราชบัณฑิตยสภาบอกเขาก็เขียนข่าวมาถูกแล้วแต่ผมเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งโดยทรงฝึกเครื่องบินกริปเพนของกองทัพอากาศที่สุราษฎร์ธานีนะครับวันที่4กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายจากที่ฝึกมา20สิงหาคมสำหรับเครื่องบินกริปเพนเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงก็สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นและพระราชปณิธานในการทรงพัฒนาพระองค์เพื่อสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของประเทศนะครับก็มาถูกที่ถูกเวลานะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราคุณเล็กวิภาวันสวัสดีท่านพี่ว่าไงครับสวัสดีครับคุณยายนิ้งนองสวัสดีค่ะรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีมากเลยขนาดจะไปหาหมอย
ยังจัดรายการอีกสุดยอดท่านพี่ว่างั้นครับบางทีก็อาจจะมีแต่คนบ้าแต่ว่าชอบครับก็มาจัดนะครับไหนๆก็มีเวลาพอที่จะมาจัดได้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ฟังครับที่ผมไปจัดนี่ครับมีก็นี่ครับ Wi-Fi เครื่อง Wi-Fi นะครับเครื่องที่มี iPad นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็ขาตั้งกล้องแล้วก็ไมโครโฟนก็หมดแล้วนะครับที่อุปกรณ์ผมนะครับก็มีม้านั่งนะครับม้านั่งก็วันนี้ก็มาใช้ม้านั่งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปกติผมก็มีม้านั่งที่เตรียมไปนี่ครับคือม้านั่งของผมนะครับก็มาอาศัยร่มไม้ชายคาไม่แดดครับไม่แดดเกินไปคุณยายนิ้งนองคุณวิภาวันขอบคุณมากครับติดตามรับฟังคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินนะครับติดตามรับฟังรับชมนะครับมีคุณจุธารักษ์มานั่งอยู่

0: ออกมาไปแล้วออกมาแล้วนะครับตามระบบสัญญาณครับเอาละนะครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อข่าวที่จะพูดต่อไปตอนนี้8:37 นรายการสดๆเพื่อท่านนะครับเกิดหัวข้อไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างข่าวต่อไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยกระดับเป็นเมืองข้ามไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่เวทีโลกเชื่อมองค์ความรู้นะครับซึ่งก็นะครับก็ 3M ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น3โมเดลเมดิคอนนะครับเมดิคอนนี่แหละแล้วก็ไมซ์คือเมืองของการจัดประชุมสะดวกครับการเดินทางจากกรุงเทพมาเป็นวิทยากรที่นี่ก็สะดวกลงเครื่องปั๊บมีสถานที่ประชุมนะครับทุกคนได้เยอะที่ใหญ่ๆก็2ที่ทั้งศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชุมนานาชาติไมซ์นะครับที่ใหญ่นะจุคนได้เป็นหมื่นนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่ขอนแก่นมีและวิทยากรเยอะนะครับโรงแรมก็มากที่เมืองไมซ์นะครับอีกอันหนึ่งมัดมีว่างั้นนะครับเมืองมัดมีปลอดรหัสเพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศเศรษฐกิจผู้ทางอีสานสู่นักซื้อนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มาในเมืองขอนแก่นของเราครับอ้าวข่าวต่อมาป้าดาครับป้าดาคดีพลิกเลยนะป้าดาครับหายไปไหนป้าดาเนี่ยคดีพลิกของจริงแล้วล่ะนะครับที่ดินที่จริงแล้วที่ดินที่วัดป่าอรุณยารามนี่นะครับไม่ใช่ที่ดินของตาเอียงตั้งแต่แรกไม่ใช่ผมพูดเองนะเจ้าอาวาสวัดราชูวนารามซึ่งเป็นวัดพี่ของวัดป่าอรุณยารามคือเป็นวัดบ้านนะครับวัดราชูเนี่ยอยู่ในเมืองส่วนวัดป่าคือวัดอรุณยารามก็ตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับวัดป่าอรุณยารามเดิมเป็นพื้นที่ว่างที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงใช้ทำมาหากินเก็บเห็ดหน่อโจดก่อนกลายเป็นป่าช้าทำให้พื้นที่ดังกล่าวเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นที่ดินของพ่อเฮียงนะครับพระครูอดุลศีลลาภรได้กล่าวว่าในการหาเรือได้มอบหมายพ่อเฮียงนะครับและพ่อเคนไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอออกโฉนดและนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขออนุญาตสร้างวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือการขอสร้างวัดไม่ใช่ออกโฉนดเพื่อเป็นมรดกส่วนตัวของพ่อเฮียงแต่อย่างใดแต่พ่อเฮียงก็ทำนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นะครับเมื่อพ่อเฮียงทำแล้วก็แสดงเจตจำนงแล้วนะครับทางกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้ของที่สงฆ์นี่ครับที่ธรณีสงฆ์เพียงแต่บอกว่าขอบริจาคเท่านั้นแหละทุกคนได้รับรู้หมอกระจายข่าวได้รับรู้สมัยนั้นนะครับรับประสานกฤษฎีกานะครับขั้นสูงสุดแล้วนะครับก็มีกฤษฎีกาบอกไว้ฉะนั้นป่าดาที่เย้ยอยู่ในขณะนี้รวมกับแหวนที่คาดนะครับก็คงอยากจะได้เพราะว่าที่ดินราคาแพงนะครับซึ่งพออยู่ห่างจากผมพูดนี่ก็ประมาณกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่วัดป่าอรุณยารามพี่พิษสมบูรณ์สมพิษบุญเกิดติดตามรับฟังขอบคุณมากครับพี่ครับข่าวต่อมาจากใครอีกคนตุ้งพรนะครับรับฟังอยู่ค่ะนับถือน้ำใจท่านจริงๆขนาดไปหาหมอก็ยังจัดบริการเพื่อให้ความรู้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวังเงินขอบคุณมากครับความชอบครับลูกหมีน่ารักวันนี้ครับอาจารย์ซัมสูงแดดแต่เช้าติดตามครับว่ากันขอบคุณมากครับอ้ําฟังข่าวต่อไปครับนี่คดีวัดป่าอรุณยารามนะครับทนายอนันตชัยจ่อฟ้องกลับทีมป้าดาตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปทุกคำพูดลั่นจะเพิ่มคดีอีกเพียบว่ากันนะครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมประกาศเตรียมดำเนินคดีกับป้าดาและก็ทีมงานนะครับที่พาดพิงหมิ่นประมาทเยอะแยะมากมายครับจะในดำเนินการคุกประเด็นตอนนี้ถอดเทปอยู่ว่างั้นนะครับข่าวต่อมาทางด้านแหวนที่คาด แหวนที่พาดเนี่ยครับวรเดชก็บอกว่าทนายความบอกว่าเอาถ้าไปขอขมาแบบเปิดเผยไม่ใช่ลับล่อๆไปขอขมาต้องให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าขอขมานะครับจึงจะไม่ฟ้องภายในวันที่6นี้6กันยายนนี้ทางด้านแหวนที่พาดครับวรเดชบอกว่าไม่ไปขอขมาใครฟ้องมาก็พร้อมฟ้องกลับว่างั้นไม่ไปเป็นคำเดียวเลยนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับข่าวต่อมาครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดเส้นทางบินจากอุดรธานีครับไปเมืองคุนหมิง8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคการบินไปก็ใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่ามั้งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะหาโอกาสไปจัดรายการอยู่ที่เมืองคุนหมิงก็ได้นะเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าลูกหมีน่ารักสวัสดีครับซัมซุงแดกเช้าติดตามขอบคุณมากครับเอาทักทายมาครับท่านผู้ฟังผมเห็นอยู่นะครับตึกด้านหลังนี่เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,500 กว่าเตียงอย่างต่ำนะสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสำหรับวิจัยแต่คนมาเยอะครับในแต่ละวันมารักษานะครับมาตรวจสุขภาพมีหมอมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยยอดเยี่ยมศรีนครินทร์ครับเขามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำทางด้านโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลระดับอาเซียนเลยนะนั่นคือเป้าหมายวิสัยทัศน์ของเขาอันนี้ก็จะไปคุณหมิงก็เตรียมนะครับสัปดาห์ละ2เที่ยวเริ่ม8กันยายนนี้อุดรนะครับที่สนามบินอุดรธานีใครอยากจะไปเตรียมเงินไว้นะครับชาวบ้านร้องเรียนอะไรเมื่อวานนี้ผมไปซื้อของก็มีพัดลม2เครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกเยอะที่ห้างดูโฮมอยู่ใกล้ๆบ้านครับประมาณไม่ถึงกิโลประมาณนี้แหละเจอคุณกำพลศิลานนท์คุณกำพลศิลานนท์บอกขายลอตเตอรี่ไม่เคยถูกแต่ผมดูว่าน่าจะถูกนะเมื่อวานนี้ผมดูอยู่มีตัวเลขอยู่นะที่ห้างดูโฮมนะครับบอกว่าฟังเป็นประจำตั้งนานแล้วปัจจุบันก็ฟังอยู่นะครับก็คุณกำพลศิลานนท์นะครับข่าวต่อมาเอาการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมสรุปให้ฟังนะครับจากที่นายกท่านก็พูดนะครับแถลงนายกท่านก็แถลงแล้วแต่สรุปว่า1อนุมัติโครงสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการวงเงิน 167,000 กว่าล้านบาทนะครับอีกต่อมาก็โครงการทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดัมเบซานะครับและก็รัฐบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยจะเริ่มก่อสร้างประจำปีงบประมาณนี้ละระยะก่อสร้าง 6-8 ปีแล้วแต่เส้นทางของงานเอานี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับภาคใต้ภาคเหนือก็มีมะคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงเด่นชัยเชียงใหม่189กิโลเมตรกับช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัย280กิโลเมตรสายอีสานเราก็มีครับสายอีสานนี่ช่วงชุมทางถนนเกียรติถึงอุบลโคราชนะครับถึงอุบล307กิโลเมตรตอนนี้ก็ให้รถไฟเนี่ยไปทำความเหมาะสมและแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำมาเสนอครม.อีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับรถไฟใหญ่ๆเลยนะครับข่าวมาทางด้านวอลเลย์บอลน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์นะครับก็ครับผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษไปสัมภาษณ์น้องชมพู่ น้องชมพู่ก็ตอบสั้นๆบอกว่าก็ทำตามหน้าที่รับผิดชอบนะครับของนักวอลเลย์บอลพาทีมเข้าไปสู่ชัยชนะเลิศขอบคุณนะครับทุกฝ่ายนะครับคือมีอยู่จังหวะหนึ่งชมพู่นะครับไปขอชาเลนจ์แต่กรรมการก็ลำเอียงหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าให้ไปถามกีดว่าคุณจะชาเลนจ์ไหมนะครับกรรมการไปถามกีดถามว่าจะชาเลนจ์ไหมชมพู่เลยไปถามกรรมการว่าก็กรรมการมีหน้าที่ทำไมจะต้องไปถามกีดอีกก็ตัดสินไปเลยสิประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบฝากไว้มีเกร็ดเล็กน้อยอีกนึงออมสินสัตย์ศรีภาพรบอกว่าได้ถูกเจ้าภาพจีนตรวจโดปหลังโชว์ฟอร์มโหดตบสาวจีนจนได้รับชัยชนะแต่เธอก็ไม่ได้โดปแต่อย่างใดสำหรับสัตย์ศรีภาพรเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คว้าสิทธิ์ชนะไปนู่นแล้วครับโอลิมปิกอีกคนนึงครับชินโยชิดะนี่ชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นสตาร์โค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าโดนญี่ปุ่นนะครับด่าว่าทำให้ทีมญี่ปุ่นแพ้นะครับโดนตัวลงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับชินโยชิดะก็บอกว่าก็ถือได้ว่าเลือกมาทำงานตามหน้าที่นะครับแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาจ้างแล้วไปเป็นสตาฟโค้ชของอิตาลีแล้วนะสำหรับชินโยชิดะนะครับนี่เป็นเกรดเบื้องหลังของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีเยอะนะครับทางด้านนักบินเที่ยวที่พานักกีฬาไทยกลับกรุงเทพมหานครของเราขณะจะลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับนักบินก็บอกว่าท่านผู้โดยสารครับกับผมกัปตันนฤพลครับวันนี้เที่ยวบินของเรามีความพิเศษและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะเรามีแขกคนสำคัญเริ่มเดินทางกับเราด้วยคือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชียสดๆร้อนๆกับผมในนามของบริษัทการบินไทยลูกเรือทุกคนและในฐานะคนไทยขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จยอดเยี่ยมของทุกท่านขอบคุณสำหรับความทุ่มเทแล้วก็ภูมิใจมีความสุขที่สุดครับที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยถนอมร่างกายแข็งแรงก่อน2ปีที่จะไปแข่งโอลิมปิกครั้งต่อไปขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทยบนเที่ยวบินของเรานะครับผมนั่นนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของควันลงนะครับคุณเอกชัยเสียงขาดหายครับผมนั้นครับเสียงได้ยินไหมคุณสุพลทิพย์วิทยุก็ไม่บอกอะไรมาก็คงดีนะครับเสียงวิทยุนะครับคุณอัตพลมั้งเป็นช่างนะครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลานะครับที่สงขลานี่นะครับท่านบอกว่ามีควิกวิน4ด้านจะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็รับมือภัยพิบัติย้ำรับฟังแล้วต้องลงมือทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนี่นายกรัฐมนตรีแถลงนะครับสำหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดนะครับประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาท่านนายกบอกว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลเพื่อรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินงานรับฟังข้อเสนอแนะจาก5จังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับได้เห็นศักยภาพของพื้นที่และปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขจึงได้กำหนดนโยบายควิกวินเพื่อพัฒนาภาคใต้ของเราคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านการจัดการภัยพิบัตินะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของรัฐบาลที่จะไปสร้างผลงานหาคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวภาคใต้นะครับ ซึ่งก็นะครับทางภาคใต้หาดใหญ่มีปัญหาทางด้านอุทกภัยนะครับวาตภัยแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ปัญหาการก่อการร้ายนะครับปัญหาน้ำท่วมฉะนั้นที่สงขลานี่ที่จริงแล้วเคยจะตั้งใจไปนานแล้วครั้งแรกสมัยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีหนูหนึ่งพอหนูสองอำเภอหาดใหญ่เป็นหมุดหมายในการที่จะไปนะครับปักหลักที่จะหาคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็เป็นคนในภาคใต้สามคนนะครับที่มีส่วนสำคัญคือนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็นายกชายเดชอิฐขาวทองนะครับและคนที่สามคือโกเกี้ยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมแม่ทัพจากภาคใต้ของภูมิใจไทยที่หวังจะขยายอาณาเขตสีน้ำเงินให้มากกว่าดีวางยุทธศาสตร์ให้รับทราบปัญหาก็ทางภาคอีสานนะครับก็คงจะไม่ทอดทิ้งแต่อย่างใดนะนี่ก็เป็นหรือได้ว่าสำคัญไทยเราประกาศแล้วข่าวต่อมานะครับประกาศลดฟรีวีซ่าจาก60วันและในจำนวน93ประเทศนะครับสิทธิ์ในการเข้าประเทศไทยครั้งใหม่ยกเลิกสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าแบบพำนักได้สูงสุด60วันนะครับสิทธิ์ใหม่สำหรับชาวต่างชาติมีผล15วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาพูดง่ายๆว่าให้ต่างชาติได้พำนักในเมืองไทยเราน้อยลงนะครับกลุ่มที่ได้ฟรีวีซ่า30วันนะครับตอนนี้60ประเทศดินแดนออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียปูตานบูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียปิติฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมนีกรีซอังการีไอซ์แลนด์อินโดนีเซียอินเดียไอแลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตอิกิสถานลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอนตามาเลเซียมาลดีฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สโลวาคสโลวาเนียแอฟริกาใต้สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันตุรกียูเครนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษสหรัฐอเมริกานี่30วันนะต่อไปให้อยู่30วันถ้า15วันก็มีเซเชลกับมอริเชียสส่วน3ประเทศนี้เปลี่ยนเป็นวีซ่าออนอรเวนคืออาเซอร์ไบจานเบลารุสเซอร์เบียสรุปง่ายๆยกเลิกสิทธิ์ฟรีวีซ่า60วันแบบเดิมแล้วหลายประเทศยังเข้าไทยได้ยังเข้าไทยได้นะครับโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ระยะเวลาจะลดเหลือ30วันเท่านั้นเซเชลและมอริเชียสได้15วันอาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียได้ VOA การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้15วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาอ้าวนี่เป็นข่าวสรุปนี่ก็เรื่องของพระพิเชษฐ์เป็นพระฮีโร่นะครับขณะที่ท่านเดินไปปรากฏรถยนต์ไฟไหม้ทุกคนหนีหมดท่านก็นะครับไปตรวจดูบอกว่าไอ้สายน้ำสายน้ำมันรั่วมีประกายไฟเริ่มลุกขึ้นมาฉะนั้นท่านก็ไปหาดับเพลิงจากปั๊มไอจากเซเว่นอีเลเว่นมาช่วยอันดับพระพิเชษฐ์นี่ครับเคยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลเอกชนได้ผ่านการอบรมกู้ชีพฉุกเฉินผ่านการปฐมพยาบาลและการเผชิญเหตุอุบัติภัยมาก่อนเมื่อเจอเหตุข้างหน้าท่านก็วิ่งคือผ้าเหลืองบิวเลยนะครับไปช่วยดีครับอันนี้ก็แนวคิดยุคส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคของแต่ละจังหวัดซึ่งก็ดีแต่ว่านะครับในทางปฏิบัติจะมีปัญหาหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์เพราะอาจจะทำงานให้จังหวัดนั้นๆแทนที่จะทำให้ภาพรวมแทนที่จะมีผู้สั่งการเป็นส่วนกลางนะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับฉะนั้นสื่อก็จะไปขึ้นกับผู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างไรนี่เป็นแนวคิด ยุบแล้วได้ประโยชน์อะไรสายการบังคับบัญชานะครับการกระจายอำนาจนะครับเอกภาพของข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นสื่อของประเทศนะไม่ใช่สื่อของจังหวัดนะครับต่อไปจะสื่อสารยังไงล่ะนะครับหรือจะให้สื่อเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวแต่ต่างจังหวัดนี่ก็ไปรับสัญญาณจากกรุงเทพเอาก็คงจะยากนะพูดแบบนั้นนะคอยดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องข้อดีข้อเสียของการกระจายอำนาจนะครับเท่าที่ผ่านมาเป็นยังไง8:57 นะครับตอนนี้จะเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลแล้วนะจากรัชดานะครับชื่อนางสาวรัชดานะไปเป็นโฆษกคนใหม่คือหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษอดีตส.ส.เชียงรายอดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันเป็นผู้ช่วยของนายธราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลสลับให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายธราดรแทนเอาที่ก็เป็นเรื่องการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ทันทีข่าวต่อมาครับศาลอาญาจำคุกคดีมาตรา112แก่ตะวัน2ปีไม่รอลงอาญาเหตุเพราะว่าตะวันนี่ครับไปไลฟ์สดส่งเสียงให้ม็อบชาวนาหน้า UM ในประเทศไทยเรานี่แหละก่อนขบวนเสด็จผ่านตอนนี้ศาลก็ให้จำคุกเป็นศาลอาญานะ2ปีไม่รอลงอาญาตอนนี้รอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับผู้ใหญ่ล่ะพรรคต่างๆว่ายังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครทำอะไรไว้ก็ได้ตามนั้นสสรมดอนนะครับ BRN นะครับสสรมดอนเป็นกรรมาธิการทหารด้วยนะรู้ความลับต่างๆของทหารหมดของฝ่ายความมั่นคงหมดบอกว่าขอแผนการใช้โฮและการลาดตระเวนนะครับต้องมีปัญหาตอนนี้ก็บอกว่าขอแผนใหม่ว่าจะไปที่ไหนทำอย่างไรลาดตระเวนยังไงนะครับสสรมดอนโอเคนะครับนักสิทธิมนุษยชนว่ายังไงล่ะนะครับเงียบไปเลยนะนะครับนี่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าโควิดนะครับจะเริ่มมาอีกแล้วนะเกือบแสนคนแล้วนะครับปีนี้นะ
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะต่อมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย ี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
2: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
8: เงื่อนสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
14: เมื่อย่ามันลุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz
2: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันสัปดาห์ละ2วันด้วยกันนะครับก็คือวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็พบกันเป็นวันพุธที่2กันยายน2569นะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงก็จะเริ่มจาก 9:00 นเสร็จๆจนถึงเวลา 10:00 นนะครับสำหรับคุณฟังที่ชื่นชอบเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะนะครับติดตามรายการนี้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งครับ043-236-726นะครับคุณผู้ฟังติดตามได้ทางคลื่น 99.50 MHz และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง AM นั้นยังซ่อมไม่เสร็จนะตอนนี้นะครับกำลังเร่งที่จะให้เสร็จทันเร็ววันหลายคนก็ติดตามทางระบบ AM เงียบไปเลยนะครับไม่ได้ฟังนะต้องขออภัยคุณฟังด้วยกันแล้วกันนะครับมาที่วันนี้มีอะไรที่ไหนก่อนนะครับปฏิทินข่าวที่น่าสนใจนะครับก็จะมีของท่านรองยุทธพรพุทธุมสารนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นวันนี้เวลา 11:00 นจะร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากนครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับที่ห้องรับรองขวัญเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นก็ตอนเที่ยงวัน 12:00 นก็จะร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคณะของพี่น้องที่เดินทางมาจากสปป.ลาวนั่นแหละนะครับที่ร้านอาหารแจ่มนะครับทางเข้าสนามบินขอนแก่นนะในช่วงบ่ายนะครับ 14:00 นท่านรองยุทธพรพุทธุมสารนะครับร่วมสนทนากลุ่มเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานอธิการบดีที่ห้องกลพฤกษ์7ชั้น2สำนักงานอธิการบดีอาคารศิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมาดูอากาศกันสักหน่อยหนึ่งครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกนะครับพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับและก็มีแนวโน้ม อ่อนกำลังลงนะครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญและอ อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไทยเฮากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
3: ้อครับมีสปอตให้ได้ฟังกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะมีเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจกันนะครับในช่วงนี้ครับเอามีเรื่องนี้ครับน่าสนใจทีเดียวนะจังหวัดขอนแก่นนั้นเตรียมจัดงานใหญ่ด้านศิลปะวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมนะครับในวันพุธที่9กันยายนที่ถึงนี้เลยนะครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็เปิดเผยบอกว่าในงานนี้นะครับเป็นการรวมพลังชาวขอนแก่นจากทั้ง26อำเภอและพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอีสานทั้งประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและก็ขอนแก่นซึ่งการจัดงานขอนแก่นตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมเปิดตลาดสร้างสรรค์กระตุ้นภูมิปัญญาสืบสานฮีตของอีสานด้วยนะครับเตรียมเปิดเวทีใหญ่แห่งศรัทธาและวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมระดมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม26อำเภอนะครับร่วมสืบสานฮีตของภูมิปัญญาและวิถีชีวิตบรรพชนณวัดธาตุพระแล้วก็มีศิลปะการแสดงให้ยังคงเป็นรากฐานอารามหลวงจัดเต็มพิธีบายสีสู่ขวัญยกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหรือหลวงพ่อพระลับนะครับพร้อมเปิดลานวัฒนธรรมแล้วก็ตลาดสร้างสรรค์ถ่ายทอดอัตลักษณ์อีสานสู่ประชาชนและก็คนรุ่นใหม่นะครับจะมีพิธีทางศาสนานะครับพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายเครื่องทายธรรมและก็ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการก่อสร้างวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตนะครับเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยบรรยากาศของงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีโดยผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง26อำเภอและพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณพิธีก่อนที่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นดร.สมยงแก้วสุพรรณก็จะนำคณะกรรมการดำเนินงานสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและเจ้าจอมคำแว่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็รำลึกถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่นนะครับจากนั้นก็จะมีพิธีสู่ขวัญ นะครับพิธีสำคัญบายสีสู่ขวัญซึ่งก็เป็นประเพณีเก่าแก่ที่

ที่สะท้อนความเชื่อความผูกพันและก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอีสานจะมีการรำมีการแสดงรำบายสีสู่ขวัญ นะครับไฮไลท์ที่สำคัญอีกแห่งอีกจุดหนึ่งในเวลา11นาฬิกาก็จะเป็นพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตนะครับโดยพระธรรมวชิระสารเมธีประกอบพิธีเจิมและก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ช่อฟ้านะครับและก็จากนั้น11นาฬิกา30นาทีเปิดพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถเป็นลานวัฒนธรรมนำเสนออัตลักษณ์ของสภาวัฒนธรรมจากทั้ง26อำเภอนะครับทั้งสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานการสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมสอยดาวมูลมังอีสานและการแสดงหมอลำสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสวิถีอีสานอย่างเต็มรูปแบบนะครับพอถึงตอนเที่ยงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสะท้อนวิถีการอยู่ร่วมกันแบบคนอีสานกับการกินข้าวกินข้าวห่วมพาเพราะว่าขอนแก่นว่าอย่างนั้นนะนะศาลาพระเทพวิมลโมรีนะครับพร้อมชมการแสดงจากศิลปินวัฒนธรรมอีสานอีกด้วยและก็ร่วมสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและก็เจ้าจอมคำแว่นด้วยนะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะเปิดเวทีให้เยาวชนและก็ประชาชนมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมโดยเวลา 13:00 นจัดแข่งขันประกวดสารพันยะเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับนะครับณอาคารสมเด็จอาจขณะที่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงก็จะเปิดลานวัฒนธรรมและก็ตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์26อำเภอให้แต่ละพื้นที่นี่นำเสนอของดีและก็ทุนทางวัฒนธรรมของตนเองก่อนมอบรางวัลในเวลา15นาฬิกาและก็เสร็จสิ้นงานในเวลา16นาฬิกานี่นะครับสำหรับงานตุ้มโฮมวิถีสารโบราณดั้งเดิมนี่ก็จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นการตุ้มโฮมคนขอนแก่นทั้งจังหวัดให้กลับมามองเห็นจุดคุณค่าเห็นคุณค่าของรากเหง้าตนเองนะครับผ่านศรัทธาทางพระพุทธศาสนาประเพณีฮีดคองภาษาดนตรีอาหารงานช่างและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มรดกอีสานนั้นไม่หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่สามารถเดินหน้าไปพร้อมกับสังคมร่วมสมัยได้อย่างภาคภูมินะเอาอย่าลืมกันแล้วกันนะครับงานสำคัญนะงานนี้นะครับในวันที่9กันยายนนะครับวันที่9กันยายนที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฟังเพลงชุดต่อไปกันเลยนะครับ

ครับ9:35แล้วนะครับคุณฟังก็กำลังฟังเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะนะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชช่างเทคนิคนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับช่วงของท่องเที่ยวไปกับเพลงเราพบกันนะครับวันพุธและก็พฤหัสบดี2วันนะครับ9:00 นถึง10:00 นนะครับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz แห่งนี้แหละนะครับเอามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสั้นๆนะครับแจ้งมาบอกว่าด้วยทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพนะครับฉะนั้นผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะครับถึง31ตุลาคมท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ก็แล้วกันนะครับมาจดไว้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์043421252นะครับอีกหมายเลข1043421180180นะครับสนใจแล้วก็โทรสอบถามไปได้เลยนะครับนี่นครชัยแอร์เขาบอกว่าขอเชิญไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วโดยสารได้ตามเงื่อนไขว่าอย่างนั้นครับโครงการนี้นะครับที่เคาน์เตอร์นครชัยแอร์ทุกสาขาย้ำใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะผู้ที่เดินทางกับนครชัยแอร์นะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทนครชัยแอร์เขาบอกว่านครชัยแอร์นะครับเชิญชวนประชาชนคนไทยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าโดยสารชำระตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ตามเงื่อนไขโครงการในราคาสบายกระเป๋าอย่างนั้นนะฮะทุกเที่ยวทุกเส้นทางทุกประเภทรถโดยสารผ่านแอปเป๋าตังค์ที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของนครชัยแอร์ทุกสาขาถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับนะท่านที่เดินทางบ่อยๆนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นี้นะครับเป็นประโยชน์ทำให้เราได้เรียกว่าประหยัดขึ้นมาเยอะทีเดียวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับมาฟังชุดต่อไปครับตามคำแนะนำนะครับเพลงนี้ท่านฟังจากอำเภอบ้านฝางแนะนำเข้ามาเสียงของอัมพรแหวนเพชรนะครับชื่อเพลงว่าแคร์ทำไมผู้ชายแล้วก็ตามด้วยเอกชัยศรีวิชัยครับรักเก่าที่บ้านเกิดครับ

ครับจากเสียงของเอกชัยศรีวิชัยครับเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับผ่านไปนะครับขอบคุณมากนะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจกับรายการนี้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับเวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะครับทางสพท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับชุดต่อไปครับเป็นชุดของคุณสายสัญญาตามคำแนะนำนะครับ2ท่านที่แนะนำเข้ามาต่อกันเลยนะครับรักไม่ลืมแล้วก็ตามด้วยแฟนเดิมเชิญครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณฟังครับเอาจากคุณฟังที่อยู่อำเภออุบลรัตน์นะครับแฟนประจำขอหลังคาแดงมานะครับชาตรีสีชนนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำมันแพงกันแล้วกันครับแพงมากตอนนี้สงสติร้องนะครับจบชุดนี้นะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพลงมูลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ขอทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีสวัสดีครับ

0: ไทยอัตราดอกเบี้ย 12-20% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: สายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
10: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริญปราศโสภาภาครายงาน
3: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
11: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: เอ็มกัสกาจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิดเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมข้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซลโทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

ที่ที่คู่ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมห้ามเก็บห้ามเสี่ยงห้ามเสี่ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสถูกต้องหูแล้วเช็คให้ถูกต้องคอยบอกพี่น้องอย่าเฮ็ดผิดกฎ

จ้าเสียงเจ้าก็เสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังปลุกเกียรติเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็

ขอนแก่นต้องมีเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นก็เรื่องหุ้นเรื่องหุ้นก็เรื่องหุ้นเคารพความคิดเห็นต่างตามเส้นทางที่น้องจะวาดลงแบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวแบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมหัว

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันนี้นะคะวันพุธที่2กันยายน2569 10:19 ตอนนี้ค่ะไปจนถึง 11:00 นที่เรามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะกับการทักทายงานเพลงทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะและช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0432367 26นะคะกับการแนะนำงานเพลงทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะกับงานเพลงบ้านกลางไทยนะคะสักครู่นี้กับงานเพลงของคุณอ้นทวัชชัยชูเหมือนนั่นเองนำมาทักทายกันกับช่วงเริ่มแรกของรายการกับวันที่2กันยายน2569ค่ะกับวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีประชุมสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อยกระดับ5จังหวัดภาคใต้นั่นเองเคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเพื่อรับมือภัยพิบัติเพื่อเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนั่นเองเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างดีกว่างานเพลงของคุณเดวิดอินทีค่ะน้อยใจค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียด

0: เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ช่วงนี้คนเป็นโควิดเยอะนะหรือว่าโรคระบาดเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเพราะว่าช่วงฝนไงอากาศชื้นแฉะนะทานของร่วมกันบ้างหรือว่าเราก็อย่างว่ากันไปเลยนะคะและรวมเรื่องของการที่ไม่สวมแมสก์กับผ้าหน้ากากอนามัยค่ะเริ่มเรียกว่าดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่ยิ่งเป็นแบบภูมิแพ้อากาศนะคะอย่างเราท่านๆค่ะก็คือช่วงเนี้ยโควิดนะคะก็ระบาดแต่ถึงแม้เป็นคน2คนนะก็สามารถที่จะระบาดหรือกระจายเป็นวงกว้างได้ไม่กี่พริบตาได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามากับอากาศเนาะโรคนี้เนาะซึ่งฝากทุกท่านนะถ้าไม่สบายหรือเป็นไข้นะคะแม้กระทั่งสถานศึกษานะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่แบบฝนยังตกอยู่ยังมีฝนอยู่นะคะคุณฟังก็ดูแลสุขภาพนั่นแหละนะคะถึงเราบอกว่าเราขับขี่กับรถไปคนเดียวมาคนเดียวส่งของส่งพัสดุไปคนเดียวมาคนเดียวแต่เราก็ต้องไปตรวจสุขภาพไปดูแลตนเองก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่สบายแล้วใช้ยาประเภทที่เป็นยาแก้ไข้แก้หวัดต่างๆแล้วง่วงเงี้ยยังฝืนขับยังฝืนไปแต่ร่างกายคือแทบจะไม่ไหวแต่ใจบอกไปได้อีกนิดเดียวนี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะที่จะนำมาสู่เรื่องความเลวร้ายหายนะนะคะขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะอันตรายมากกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะที่เราเตือนกันไปในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับท่านเลยแหละในรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสทขอนแก่นนะพร้อมไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันทุกท่านทุกอาชีพนะคะเราก็ต้องขับรถแล้วต้องปลอดภัยกับตนเองนะคะจะใช้ระยะเวลาสั้นแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวกลับถึงบ้านก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีนะคะน้องแพรวสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีนะคะหนูอยู่ที่ไหนนะคิดถึงเสมอนะคะน้องสาวที่น่ารักนะคะน้องแพรวนะคะได้งานหรือยังเอ่ยนะพี่ยังคงคิดถึงนะคะแวะมาทักทายพี่เป็นก็ดีใจแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมชายเดชธานีนะคะสวัสดีครับคุณจิรพลสบายดีครับ FC จากเมืองพลสบายดีนะคะคุณพี่สบายดีด้วยหรือเปล่าคงจะสบายดีด้วยเช่นกันแล้วก็สวัสดีทักทายเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหหลายท่านที่เรียกว่าฟลุกกันนะคะดวงใครดวงเราเนาะแต่ละคนก็บอกฝากชีวิตไว้กับตัวเลขนี่ไม่ได้นะคะอย่าขนาดนั้นเลยนะเราก็ต้องนึกถึงว่าทำงานได้เวลาเท่าไหร่แล้วไปทุ่มหวยสุดตัวอย่างเงี้ยสุดโต่งนะคือก็เตือนสติกันหน่อยเนาะมีแซวนะบอกฉันทุ่มสุดตัวแต่กลับบ้านนี่คือบอกนะหมดตัวเหมือนกันนี่อย่าขนาดนั้นเลยสวัสดีทักทายแฟนคลับแถวบ้านอำเภอพระยืนกันด้วยเนาะพระยืนนะคะก็ติดตามกันเยอะเช่นเดียวกันก็เราเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ขับรถหรือเดินทางไกลๆค่ะเราไปถึงคุณแม่ FC นะคะบอกว่าพิกัดวันนี้อยู่แถวภูเวียงนะคะอยู่แถวภูเวียงตลาดภูเวียงค่ะไปต่อนะงานเพลงค่ะไม่รอช้านะกิ่งทองใบหยกนะคะชายเมืองสิงห์มอบให้เลยและก็ทุกท่านด้วยค่ะพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ FC นะคะไปถ่ายเข้ามาหลังไมค์ด้วยและยังมีงานเพลงอื่นๆเพียบเลยที่นี่เลยนะคะเรียกว่าทักทายกันมาบนเพจสนอขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์สวัสดีคุณสุภานีตัสสิทธิ์นะคะมีหลายท่านเลยทักทายงานเพลงเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อค่ะมาเดินทางใกล้ๆแล้วเช็ครถไปพร้อมกันค่ะ

นี่นะคะกิ่งทองใบหยกในเวอร์ชั่นของคุณชายเมืองสิงห์นะคะเรียกว่าฟังงานเพลงลูกทุ่งนะคะร่วมสมัยกันเลยทีเดียวเชียวจะเป็นงานเพลงลูกทุ่งสไตล์แบบตั้งแต่ออริจินอลหรือว่าดั้งเดิมนะคะก็นำมาเปิดในยุคนี้นะคะสดใสเฉยไหลไม่เบานะฟังทุกยุคทุกสมัยนะเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าเกิดยุคนี้นะคะก็แดนซ์กระจุยกระจายได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะขับขี่ขับรถค่ะมันจะเป็นคนขับคนซ้อนนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะอย่าลืมนะคะหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยแล้วก็ช่วงนี้ฝนนะฝนตกนะคะก็เสื้อคลุมฝนไปด้วยกันละกันอาจจะเป็นพกร่มนะที่คิดว่าพกสะดวกนะคะอ่ะนะก็ฝากทุกท่านนะด้วยเวลาที่ใกล้เที่ยงอ่ะนะคะงานเพลงก็มาแล้วก็เทคนิคดีๆค่ะดูแลรถหรือขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยนะคะในช่วงที่มีฝนตกนะแต่วันนี้แดดจ้าแดดแจ่มจริงๆนะขอสักวันเนาะตากผ้านะคะก็อย่างที่ว่ากันไปค่ะวันนี้อีสานตอนบนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะสำหรับฝนฟ้าคะนองค่ะฝนขอนแก่นก็ฝนน้อยนะแต่ก็ยังคงมีตกนะแต่ว่าวันนี้แดดแจ่มแดดจ้านะคะในเป็นที่ขอนแก่นอีสานตอนบนนะแดดอ่อนๆนะคะสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะอยู่ท้องทุ่งนาแม่นะคะบอกมีความสุขมากเลยขอบคุณ FC คำแคนด้วยนะคะบอกเห็นต้นข้าวกำลังเขียวจะอุ่มนะมองไปสุดลูกหูลูกตาสีเขียวออร่าเลยนะคะเย็นสบายตาค่ะทุ่งนานะตอนนี้ข้าวกำลังเจริญเติบโตติ่งไม่ออกรวงนะต้องรออีกเดือนเศษเดือน2เดือนประมาณนี้แหละนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมสดบนเพจสทขอนแก่นกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์รัวๆนะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านนะที่เดินทางทุกวันเช็คแล้วหรือยังเรื่องของนะน้ำมันเครื่องแล้วฟังค่ะเพราะช่วงนี้ค่ะอืดหนืดอย่างไรเราทราบดีว่ารถของเราเรียกว่าสัญญาณไม่โอเคตรงไหนเนี่ยอย่าฝืนค่ะอย่าปล่อยให้รถของเราแอบชำรุดเดี๋ยวซ่อมเยอะนะจ่ายเยอะนะคะเพราะช่วงนี้ดินโคลนก็เรียกว่าตามถนนหนทางนะคะหรือจะเป็นน้ำท่วมที่เราแบบลุยมาแล้วมาปล่อยให้รถเครือข่ายมาเลยนะทั้งฝุ่นดินโคลนเกาะเลยเงี้ยนี่เวลาที่เราใช้งานอาจจะมีส่วนได้ส่วนหนึ่งนะคะเข้าไปเรียกว่าไปเกาะตรงจุดที่อันตรายใช่ไหมบ้างพวกเบรกเหล่านี้เป็นต้นนะเราช่วงฤดูฝนค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราลุยน้ำมาขนาดนั้นอะอะไรไม่รู้เกาะอยู่ใต้ท้องรถเรานะอย่างน้อยๆดับแรกคือนำรถไปล้างไปดูดฝุ่นหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คช่วงล่างนะคะแล้วเรื่องของน้ำมันเครื่องนะวันนี้เรามาเช็คดูว่าเรื่องของน้ำมันเครื่องนะจะมีจุดที่ให้เช็คนะคะเปิดเรียกว่าหน้ากระโปรงรถนะก็จะมีจุดที่เป็นจุดน้ำมันเครื่องนะแล้วเราก็ดึงที่เป็นสเกลนะคะหรือว่าเป็นจุดที่ให้ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนะถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะมีขีดระบุไว้นะคะขีดตรงที่เป็นก้านยาวนะที่เช็คน้ำมันเครื่องนะถ้ารู้สึกว่าลดลงเยอะเลยนะรีบไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะแล้วก็เช็คสภาพนะเดี๋ยวจะทำให้หม้อน้ำหรือว่าส่วนอื่นพลอยที่จะชำรุดแล้วก็ย่ำแย่ไปด้วยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งค่ะที่นำฝากกันวันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะจี้จุดตรงนี้ค่ะเช็คน้ำมันเครื่องกันแล้วหรือยังนะแล้วก็เรื่องอื่นนะในเรื่องของการใช้งานถนอมรถให้ดีแล้วกันนะคุณฟังคือบางทีรถเรายังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเช็คนะคะทุกส่วนเลยทีเดียวเชียวแหละค่ะขอบคุณ FC นะวันนี้น้องแก้วนะคะรู้สึกว่าจะมานะมาชมผู้ประกาศสุดสวยว่าอย่างนั้นนะคะเอาไม้นะจริงๆเขาบอกเขามาขอลายเซอร์นะคะบอกว่าจะมามอบของที่ระลึกนะคะบอกชื่นชมค่ะนี่มาเกาะติดถึงหน้าจอกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลานี้นะไปฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันเดี๋ยวต้อนรับ FC ที่มาเกาะห้องออกอากาศกันดีกว่านะคะบอกมารอแล้วนะคะงานเพลงต่อไปเราวันเทว่างเวอร์ชั่นของคุณพี่สายันสัญญาแล้วกันนะคะพิเศษท่านที่ทักทายเข้ามาค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: มีงานเพลงด้วยเนี่ยที่ทักทายเข้ามาซึ้งๆกันต่อได้ไหมนะคะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ค่ะนอนฟังแล้วแบบรู้สึกว่าโรแมนติกมากนะคะอยากจะฟังเพลงนี้ซึ้งๆค่ะงานเพลงไว้อะไรสายลมนะคะของคุณแคทรัติการอาสยามนะคะพิเศษเลยแถวประยืนนะคะไม่ใช่ไรนะคะแฟนคลับก็เยอะจริงๆนะบางทีเราไม่ได้โน้ตไว้ลืมแป๊บเดียวนะคะแค่ไม่ได้โน้ตไว้ว่าเอ๊ะ FC จากไหนนะแต่อยู่ในใจเสมอนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลื่นสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะรายการสัญจรปลอดภัยขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังขับรถดีๆกันแล้วกันในช่วงเวลานี้ค่ะ 10:44 นาทีนะคะก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันต่อหลังจากเพลงเสร็จนะคะมาฟังเทคนิคดีๆนะคะแล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่กันต่อค่ะ

ซึ้งกันไปท่ามกลางเรียกว่าบรรยากาศดีๆนะคะแต่ว่าขอนแก่นมีแดดแจ่มจ้านะเป็นช่วงๆสลับกันไปกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะใครที่เดินทางขับขี่ขับรถก็อย่าลืมเช็คสภาพนะคะถ้าเกิดว่าไปไม่ไหวไม่โอเคร่างกายง่วงหรือว่าอยากง่วงอยากนอนเต็มที่นะคะอย่าฝืนขับค่ะอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเลยนะคะทุกวินาทีนะย้ำชัดกันนะเพราะนั้นต้องขับอย่างระมัดระวังหรือจะเป็นทางแยกทางร่วมนะคะนี่บอกชัดเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะไม่เอาแต่แบบเร่งเครื่องอย่างเดียวเร่งจังหวะอย่างเดียวนะคะอันตรายเกิดขึ้นได้นะคุณฟังใครจะรู้ว่าแต่งตัวสวยหล่อออกไปอาจจะแบบนัดกับเพื่อนนะหรือว่าเป็นวันพิเศษวันสำคัญแต่ต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายอุบัติเหตุเลือดตกยางออกไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเลวร้ายที่สุดเลยในวันนั้นของเราเร่งอย่าให้เกิดนะไม่ว่าจะเป็นใครที่ขับประมาทแต่เราต้องระวังตนเองไว้ซึ่งต่างคนต่างเซฟตนเองเรามาระวังลดความเร็วในการขับขี่นะคะก็จะช่วยให้วันนั้นหรือวันนี้และณตอนนี้มีความปลอดภัยที่สุดนะคะในการใช้รถใช้ถนนค่ะสวัสดีทักทายแฟนคลับนะคะคุณจันทราปัญญานะคะสวัสดียินดีต้อนรับด้วยนะท่านจะเป็นแฟนคลับหน้าใหม่หรือเปล่านะหรือว่าฟังมานานแล้วอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไปต่อนะงานเพลงค่ะมีงานเพลงนี้เอาคำรักของเธอขึ้นไปงานเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์พิเศษเลยสำหรับหนุ่มแถวพระยืนเช่นเดียวกันนะบอกว่าไม่เคยสมหวังกับความรักเลยคุณจราพรบอกว่าฝากผู้ดำเนินรายการเปิดเพลงนี้นะคะให้กับตัวเขาเสียหน่อยว่าอย่างนั้นนะคะนะก็มีทั้งแซวทั้งเรื่องของงานเพลงนะคะมอบให้เลยทีเดียวเชียวเวอร์ชันของคุณก๊อตจักรพันธ์นะนี่จัดให้เลยนะคะในช่วงเวลานี้และก็ให้ทุกท่านฟังอย่างมีความสุข

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: หมดเวลาแล้วนะคะส่งท้ายด้วยงานเพลงจอห์นนี่ที่รักดีกว่านะคะเวอร์ชันของคุณนายปอชนิชานะส่งให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเวลาหมดแล้วค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะกับฉันจิรพรบางคันนะคะก็ฝากทุกท่านแหละค่ะขับขี่ขับรถอย่างระมัดระวังนะคะตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายหรือจะเป็นจุดแยกวัดใจนี่คือเราต้องลดความเร็วนะชะลอลงดีกว่าจะได้ปลอดภัยให้กับตนเองเป็นหลักนะคะและทำให้สังคมนี้นะคะน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะสวัสดีทักทายนะคะสำหรับหลายท่านที่เข้ามาติดตามในช่วงท้ายนะคะแล้วก็คุณพี่อธิราชมายุโรวาทด้วยนะคะบอกว่าวันนี้นะคะเข้ามาทำธุระเกี่ยวกับพรบตรวจสภาพรถนะตอนนี้กำลังต่อพรบตรวจสภาพรถอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็บอกว่าติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยด้วยนะคะคิดสุดจริงๆเลยชื่นชมนะมีแซวด้วยทรงผมสวยขอบคุณนะคะขับขี่ขับรถดีๆกันละกันนะคะแฟนคลับแฟนรายการทุกท่านค่ะวันนี้จิรพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วนะคะสนุกสนานมีความสุขด้วยงานเพลงที่ส่งท้ายนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของ2ประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของ2ประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เมืองสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 121.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพ และสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย
5: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจ จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2,568 อยู่ที่ร้อยละ 80.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงษ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงษ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 นาทีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:00 นความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัย

0: จ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโขงพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอว้านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
2: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
3: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
4: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
3: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ชัดชัย

0: จำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Ring Forward Together
2: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนบ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
5: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
3: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้ คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
5: นางคัสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิคาโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาล ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 พบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAX Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
7: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และแม้ครับการแข่งขันกีฬาจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
6: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปาง
2: อับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: นี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา 20:28 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรณ น้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วลวงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
15: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
14: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาข่ายประพฤติมิชอบ
15: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

บังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไวเก๋าซะบ้าง
4: ไวเก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้
10: ออยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
11: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่า
7: าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: เป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พบกับรายการ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคอ้วนป้องกันได้ดูแลได้ถ้ารู้ทันโดยเทคนิคการแพทย์หญิงดวงฤดีจังตระกูลนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษนะคะในช่วงแรกเราก็จะมาพูดถึงโรคอ้วนกับภัยเงียบกันก่อนนะคะจากข้อมูลสถิติที่น่าตกใจพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ45ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากทีเดียวนะคะก็แล้วอีกอย่างหลายคนคงจะยังไม่รู้ว่าโรคอ้วนเนี่ยพาเพื่อนๆของมันมาด้วยอีกเยอะเลยค่ะเพื่อนเป็นใครฟังดูแปลกๆไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะสาเหตุของโรคอ้วนนะคะก่อนอื่นก็ขอพูดถึงสาเหตุก่อนนะคะโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมส่วนตัวของตัวเองค่ะไม่ใช่พันธุกรรมอย่างเดียวพฤติกรรมส่วนตัวหมายถึงอะไรบ้างก็หลักๆ ก็มีอยู่2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นกินอาหารจานด่วนกินหวานมากกินมันมากดื่มน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะเรื่องที่สองคือไม่มีกิจกรรมทางกายนั่งนั่งนอนนอนไม่ออกกำลังกายทำให้พลังงานที่กินเข้าไปมากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ไปในทุกวันทีนี้มันก็จะเหลือพลังงานสะสมเพิ่มเติมในร่างกายก็จะส่งผลทำให้เราอ้วนขึ้นได้นะคะฟังดูเนี่ยก็ตรงกับชีวิตของหลายคนในยุคนี้กันเลยนะคะทำงานออฟฟิศตั้งโต๊ะทั้งวันสั่งอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยก็เข้าข่ายกันทั้งนั้นเลยค่ะและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมตัวเลขของคนที่เป็นโรคอ้วนในไทยถึงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะค่ะอย่างที่บอกโรคอ้วนเป็นปัจจัยที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อและที่บอกว่าโรคอ้วนพาเพื่อนมาด้วยหมายถึงอะไรบ้างโรคอ้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเลยค่ะชนิดแรกก็คือโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งก็จะกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยครอบครัวเป็นอย่างมากเลยค่ะและยังมีอีกอย่างก็คือเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆของโรคอ้วนนี้คือมีเยอะจริงๆค่ะฟังดูแล้วก็น่ากังวลเลยใช่ไหมคะว่าโรคอ้วนเหมือนประตูนำไปสู่โรคร้ายอื่นๆเลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องป้องกันโรคอ้วนตั้งแต่เนิ่นๆค่ะและถ้าป้องกันโรคอ้วนได้ก็เท่ากับว่าเราป้องกันโรคร้ายอีกหลายโรคไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็สรุปสั้นๆ สำหรับช่วงนี้สำหรับเบรกนี้นะคะก็คือโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักและยังเป็นต้นทางของโรคร้ายอีกหลายชนิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปของรายการนะคะเราจะมาพูดถึงวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดโรคอ้วนได้อย่างไรติดตามต่อไปในเบรกหน้าค่ะ

0: ขอเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการนวดแผนไทยและศาสตร์ของแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้จบครบในที่เดียวสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการคัดกรองโรคบริการเจาะเลือดนอกสถานที่เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษาด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่นวดไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันและเรายังมีคลินิกแพทย์แผนจีนที่รักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สูงท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาและรักษาที่ผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบสุขเรายินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านที่นี่สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดอีกครั้งค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ฟังหลายท่านน่าจะรอคอยกันพอสมควรนะคะเพราะเราจะพูดถึงวิธีป้องกันโรคอ้วนที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะยังอยู่กับรายการของเราต่อไปนะคะค่ะช่วงนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าโรคอ้วนป้องกันได้จริงหรือไม่และไม่ยากอย่างที่คิดด้วยค่ะหลักสำคัญก็คือข้อแรกเลยคือเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะถ้าจะต้องป้องกันโรคอ้วนหัวใจหลักคืออะไรหัวใจหลักก็คือการปรับพฤติกรรมค่ะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่นั้นเกิดจากพฤติกรรมเป็นหลัก

ถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนได้ค่ะแล้วพฤติกรรมที่ต้องปรับมีอะไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเท่าที่มีอยู่ก็จะมีหลักๆอยู่3เรื่องเลยค่ะ3เรื่องหลักในการปรับนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องอาหารนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องการออกกำลังกายและเรื่องที่3ก็คือเรื่องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้อ้วนค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะค่ะเรื่องอาหารคำแนะนำให้กินอาหารอย่างไรบ้างหลักๆนะคะมี2อย่างค่ะอย่างแรกคือต้องเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นผักที่มีกากใยที่ช่วยให้อิ่มนานแต่แคลอรี่นี่จะต่ำค่ะดังนั้นก็จะช่วยตรงเรื่องความลดความอ้วนได้เหมือนกันแล้วก็สเต็ปการกินก็สำคัญนะคะคือลำดับการกินนะคะเราอาจจะปรับลำดับการกินอาหารของเราโดยการที่เราเริ่มต้นของมื้ออาหารด้วยการกินผักหรือผลไม้หรืออะไรก่อนเป็นลำดับต้นแล้วก็อาจจะตามด้วยโปรตีนและสุดท้ายก็กินคาร์โบไฮเดรตตามหรือกินพวกข้าวตามสุดท้ายอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมอาหารทำให้ปรับความอ้วนของเราได้นะคะอันนี้อาจจะต้องไปเริ่มดูเพราะว่าพฤติกรรมของเราณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเรากินข้าวแล้วก็กับข้าวไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะเท่าที่คนไทยส่วนใหญ่ทำกันก็คืออาจจะลองปรับสเต็ปการกินให้ปรับเป็นผักก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามทีหลังเนี้ยก็ลองกันดูนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีกอันที่ควรลดหรือควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะโดยที่อาหารหลักๆที่ควรลดมากๆเลยก็คือลดแป้งลดน้ำตาลแล้วก็ลดไขมันอันนี้ใช้คำว่าลดนะคะเราจะไม่งดเพราะร่างกายเรายังต้องการพลังงานในการมีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นเราต้องยังต้องกินแป้งกินน้ำตาลหรือกินไขมันนะคะเพราะว่าถ้าเรางดเลยร่างกายเราก็จะมีความผิดปกติภายในได้นะคะค่ะแล้วอีกอันที่เราควรจะลดก็คือการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้อ้วนได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราแค่ปรับพฤติกรรมในการลด3อย่างที่ว่านี้นะคะก็คือแป้งน้ำตาลไขมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะบางคนแค่ลดน้ำตาลในชาหรือกาแฟที่ดื่มตอนเช้าทุกวันเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในภายในไม่กี่เดือนได้ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะที่อยากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการลดความอ้วนก็คือกิจกรรมทางกายนะคะกิจกรรมทางกายคืออะไรก็เช่นหลายคนเช่นการออกกำลังกายนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาเลยบอกจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันเราไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายหนักๆเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเพิ่มกิจกรรมทางกายในแต่ละวันให้สม่ำเสมอค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ้อออกกำลังกายมากน้อยเพียงไหนถึงจะพออ่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะว่าควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีต่อเนื่องนะคะอันนี้ต้องเป็นต่อเนื่องนะคะหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะฟังดูเยอะไหมคะฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆคือก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเราอาจจะแบ่งเป็นวันละ30นาทีสัปดาห์หนึ่งมี5วันแล้วก็5วันก็ได้ครบ150นาทีแล้วค่ะการออกกำลังกายแล้วคำถามต่อมาคือการออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะสมค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่ทำหัวใจเต้นเร็วขึ้นที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกหายใจแรงขึ้นเล็กน้อยนะคะเช่นการเดินเร็ววิ่งเหยาะๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
หรือการเต้นออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ค่ะแต่หลักๆที่สำคัญต้องจำไว้เลยนะคะว่าความสม่ำเสมอค่ะคือเราจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะสำหรับโดยสรุปนะคะเราก็จะสามารถป้องกันโรคอ้วนได้ด้วยการลดแป้งน้ำตาลไขมันแอลกอฮอล์แล้วก็เลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้และเพิ่มการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30วันต่อนาทีซึ่งข้อมูลที่นำมาปฏิบัติที่นำมาแนะนำนี้ก็คือสามารถทำได้จริงและทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยค่ะและที่อยากย้ำก็คือทำได้ทีละเล็กๆทีละน้อยๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันในวันเดียวเริ่มขอให้ได้เริ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังอยากลดความอ้วนด้วยวิธีธรรมชาติแบบไม่ใช้ยาค่ะและสำหรับช่วงนี้ก็จะขอพูดในส่วนของเรื่องเทคนิคการลดความอ้วนนี้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดเรื่องดัชนีมวลกายโดยละเอียดกันอีกทีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะค่ะ

0: ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่พร้อมให้บริการทุกท่านโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันด้วยเครื่องบอดี้สแกนที่ทันสมัยและทำให้ท่านได้รับข้อมูลสุขภาพอย่างครบถ้วนพร้อมทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่จะแปลผลการตรวจให้ท่านได้เข้าใจและยังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านช่วยให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่089-421-4384มาร่วมดูแลสุขภาพของคุณไปพร้อมกันกับเรา
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการนี้เราจะพูดถึงเรื่องดัชนีมวลกายหรือ BMI นะคะวัดเองได้รู้ทันก่อนสายนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องดัชนีมวลกายอย่างละเอียดกันต่อไปค่ะเพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถตรวจเช็คตัวเองได้ช่วงนี้ก็สำคัญไม่แพ้ช่วงอื่นๆที่ผ่านมานะคะเพราะว่าถ้าทุกคนรู้ค่า BMI ของตัวเองแล้วก็จะรู้ทันทีว่าตัวเองอยู่ในความอ้วนระดับไหนและควรดูแลร่างกายควรดูแลตัวเองอย่างไรนะคะมาเริ่มต้นรู้จัก BMI กันก่อนเลยค่ะ BMI หรือภาษาอังกฤษย่อมาจากคำว่า Body Mass Index หรือภาษาไทยคือดัชนีมวลกายค่ะเป็นค่าสากลที่ใช้คำนวณเพื่อประมาณระดับไขมันในร่างกายโดยใช้ข้อมูลเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะคือข้อมูลน้ำหนักตัวและส่วนสูงค่ะโดยเราจะมีสูตรสากล นะคะนี่เป็นสูตรสากลเป็นสูตรคำนวณง่ายๆมากเลยค่ะก็คือน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรคูณกำลัง2นะคะหรือที่ว่าส่วนสูงยกกำลัง2ค่ะลองทำดูนะคะสมมุติว่าถ้าเราน้ำหนัก65กิโลกรัมสูง 1.60 เมตรเราก็จะคำนวณค่า BMI ได้ 25.4 ค่ะค่า 25.4 นี้อยู่ในเกณฑ์ไหนอ้วนหรือยังหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์กันค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่า BMI ที่เราได้นี้อยู่ในเกณฑ์ไหนเขาก็จะมีการแปรผลตามนี้นะคะโดยค่า BMI ที่น้อยกว่า 18.5 นะคะความหมายก็คือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะส่วนระดับ2ก็คือค่า BMI ที่ปกตินะคะก็คือจะมีค่า BMI อยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22.9 นะคะค่ะแล้วก็ระดับ3นะคะก็คือค่า BMI อยู่ในช่วง 23.0 ถึง 24.9นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่ว่าน้ำหนักเกินเริ่มเกินนะคะค่ะแล้วก็ช่วง BMI 25.0 ถึง 29.9 นะคะอันนี้ตัวนี้ก็เราก็จะเริ่มอ้วนแล้วนะคะช่วง BMI เท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่มี BMI ตั้งแต่ 30.0 ขึ้นไปนะคะความหมายก็คือเป็นโรคอ้วนอันตรายแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ BMI เราสามารถที่จะตรวจเช็คและคำนวณได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพื่อจะได้ประเมินเราได้เองนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในความอ้วนระดับไหนนะคะค่ะซึ่งจากตัวอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะที่เราคำนวณ BMI ได้ 25.4 นะคะถ้ามาดูตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี่ก็คือก็จะเกณฑ์25ถึง 29.9 ก็เป็นโรคอ้วนดังนั้นที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ 25.4 ก็ถือว่าคนนี้ อยู่ในเกณฑ์ของโรคอ้วนแล้วนะคะค่ะทีนี้ผู้ฟังก็ลองคำนวณ BMI ของตัวเองได้เลยนะคะก็อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือคำนวณง่ายๆถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะค่ะหรือถ้าใครไม่แน่ใจหรือว่าคำนวณไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ที่สาธารณสุขหรือรพ.สต.ใกล้บ้านได้นะคะค่ะทีนี้เมื่อรู้ว่า BMI มีค่าเท่าไหร่แล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปถ้าเรารู้ว่าเราพบว่าเรามี BMI อยู่ในเกณฑ์อ้วนเราก็ก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าโรคอ้วนเป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะคะต้องว่าเราแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองเท่านั้นนะคะอันดับแรกก็คือปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนนะคะเพราะว่าการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยควรทำภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำเลยนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่คำแนะนำเลยก็คือว่าควรจะปรับพฤติกรรมตามที่เราได้กล่าวมาแล้วในช่วงเบรกแรกก่อนนะคะการออกกำลังกายเป็นต้นค่ะเราไม่ควรทานยาลดความอ้วนนะคะซึ่งจากข่าวหลายๆข่าวที่เห็นมาก็คือมันอันตรายมากนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทีนี้แต่ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ปกติวางใจและได้เลยไหมว่าโอเคเราไม่เป็นอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะไม่ใช่ว่าจะวางใจได้เลยทีเดียวนะคะเราก็ควรจะรักษาน้ำหนักไว้ให้คงที่ด้วยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหนักของเราสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาถ้าพฤติกรรมของเราแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบโอเคแบบเหมือนไม่ดีในช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะดังนั้นก็โดยสรุปทั้งหมดที่กล่าวมาจากรายการของเรานะคะในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะขอสรุปสั้นๆจากที่ในรายการที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในช่วงที่หนึ่งว่าโรคอ้วนคือการสะสมไขมันส่วนเกินที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยคนไทยถึง45%เป็นโรคอ้วนโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นโรคทางและเป็นต้นทางของโรคร้ายต่อไปอีกหลายชนิดนะคะสำหรับช่วงที่2เราก็สรุปออกมาว่าสรุปได้ว่าการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอ้วนเราก็ควรจะมีการลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในช่วงที่3ที่เรามาคุยกันเรื่อง BMI นะคะซึ่งสามารถที่จะวัดง่ายและรู้ทันสามารถคำนวณได้ด้วยตัวเองที่ถ้าเราทราบ BMI เราก็จะสามารถที่จะไปช่วยดูแลปรับพฤติกรรมของเราได้ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะค่ะแล้วก็จะขอฝากทุกท่านไว้ค่ะว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่ทุกคนต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากก้าวเล็กๆวันละนิดก็สามารถเปลี่ยนสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพราะว่าบางทีรูปร่างภายนอกของเราอาจจะดีสมส่วนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในของเราเป็นยังไงบ้างเราก็ควรจะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะและท้ายที่สุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
7: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
2: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่คุณแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากำพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134,000เลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่นFM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะหรือว่าขอเพลงได้นะคะในช่วงหลังไมค์แล้วกันนะคุณผู้ฟังได้เลยนะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันพุธที่2กันยายน2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเราแต่ว่าเวลาดีๆของเราเนี่ยเตรียมจะย้ายรายการแล้วนะพบกันเวลานี้แล้วค่ะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิระยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะก็แจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวว่าไม่แน่ใจว่าวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยอาจจะได้มาจัดรายการอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วล่ะค่ะเริ่มวันจันทร์หน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนผังรายการสักเล็กน้อยนะคะไอเองเนี่ยอาจจะย้ายไปจัดนะคะในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะในช่วง4โมงเย็นจนถึง4โมงเย็นครึ่งนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนผังเล็กน้อยนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคอยติดตามกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่เรื่องแรกในวันนี้นะคะแน่นอนยังต้องติดตามกันเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์อากาศของเรานะคะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะช่วงนี้ยังคงที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะตอนนี้เขาบอกว่าเหลือเป็น70%ของพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครแล้วก็ที่นครพนมนะคะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณประเทศจีนทะเลจีนตอนใต้ตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะคะทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยนะคะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็ยังขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยังต้องเฝ้าระวังเนาะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะซึ่งบางพื้นที่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดเป็นน้ำท่วมขังได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคุณผู้ฟังยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงเลยก็จะเป็นทางพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่แถวจังหวัดริมแม่น้ำโขงในช่วงนี้นะคะน้ำโขงก็ยังสูงอยู่นะคะก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าจะมีการส่งข้อความเนาะเซลบอดแคสต์นะคะไปแจ้งเตือนทุกคนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างดีกว่านะคะขอนแก่นของเรามีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ของพื้นที่มีลมผิวพื้นค่ะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะอยู่ที่32 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่24 องศาเซลเซียสด้วยกันค่ะของเราจังหวัดขอนแก่นของเราเองเนาะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะถึงแม้วันนี้จะมีแดดออกนะคะหลายท่านอาจจะเตรียมซักผ้าแล้วซึ่งตอนเย็นไม่รู้ว่าจะยังมีแดดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเตรียมที่จะฝนตกนะคะก็ยังคงต้องติดตามเนี่ยแหละถึงบอกว่าต้องติดตามกันตลอดเลยนะคะข่าวสารใกล้ชิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเนาะเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องเนี่ยแหละค่ะระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วยิ่งช่วงนี้เนาะโควิดก็กลับมาอีกแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพของพวกเราคอยเฝ้าระวังคอยสังเกตอาการตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะถ้ามีอาการแบบว่าคล้ายๆที่จะเป็นโควิดเนี่ยให้รีบพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะบางทีเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรแต่ไปพบแพทย์ไปก่อนดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของน้ำเนาะ
ก็จะมาเตือนเรื่องน้ำนี่แหละค่ะให้กับพี่น้องทางภาคอีสานของเรานะคะโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬนะคะเพราะว่าเมื่อวันนี้ล่าสุดนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.เนี่ยได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนนะคะผ่านระบบเซลบอดแคสต์เข้าโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำตั้งแต่วันนี้นะยาวไปจนถึงวันที่5กันยายนนี้เลยนะคะเอามาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่ามีอยู่4อำเภอด้วยกันนะของจังหวัดบึงกาฬนะคะคุณผู้ฟังมาดูนะมีที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปักคาดอำเภอบุ่งคล้าแล้วก็อำเภอบึงโขงหลงนะคะใครนะคะหรือที่อาศัยอยู่แถบนั้นเนาะหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายอยู่แถวนั้นนะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะใน4อำเภอนี้ไอ้ก็ขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะให้รีบเตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถ้ามีข้อความแจ้งเตือนหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนแจ้งเตือนมาเนี่ยให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะอะไรที่มันสำคัญสำคัญนะคะก็รีบขนย้ายก่อนเลยนะคะขยับขยายรถลาไปจอดในที่มันปลอดภัยไว้ก่อนนะแล้วที่สำคัญก็เรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุในบ้านเด็กเล็กในบ้านหรือว่าผู้ป่วยในบ้านเนี่ยให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเขาเหล่านี้จะมีการที่จะเคลื่อนย้ายเนาะเคลื่อนย้ายตัวเนี่ยก็จะลำบากกว่าเราที่เป็นปกติอย่างนี้นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟัง

ร่วมกันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจากก่อนหน้านี้เนาะจะมีกรณีที่ทางศาลอุทธรณ์ภาค4นะคะได้มีการพิพากษานะคะให้มีการเลือกตั้งใหม่นายกอบจ.ขอนแก่นนะคะก็เลยมีการเตรียมจัดแล้วนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังก็เลยมาย้ำเตือนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะจะได้ไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะเขาบอกว่า1สิทธิ์1เสียงของพวกเราทุกคนเนี่ยมีความหมายมากๆเลยนะคะในการที่จะมาร่วมกันเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นของเราให้มันแบบว่าก้าวไปข้างหน้าเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะมีผู้นำที่ดีเนาะก็จะทำให้จังหวัดของเราเนี่ยมันก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีความเจริญเข้ามาในจังหวัดของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังปักหมุดวันสำคัญกันไว้เลยนะวันเลือกตั้งนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเลยนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่ทุกคนเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่นะคะอย่าลืมนะ27กันยายนนี้นะคะเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะเขาบอกว่าการเข้าคูหาครั้งนี้คุณผู้ฟังจำง่ายๆเลยนะคะเข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีเลือกคนมีความสามารถเข้ามาบริหารแล้วก็พัฒนาจังหวัดขอนแก่นของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยจดไว้ในปฏิทินเลยนะจดวันเวลาไว้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ว่าเลือกตั้งที่หน่วยไหนยังไงนะคะแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะยังไงไอ้ก็จะมาย้ำเตือนนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะจะได้ไม่ลืมนะคะก่อนที่จะไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกของเรานี้นะคะยังมีอีกหนึ่งข่าวมีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะมาชวนทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีสินค้าดีโปรเด็ดอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้มีของเด็ดของดีส่งตรงจากภาคใต้มาฝากชาวขอนแก่นกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะคุณผู้ฟังใครนะคะที่ชอบทานผลไม้ฟังทางนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะเขาเปิดพิกัดชวนทุกคนค่ะมาช็อปลองกล่องคุณภาพดีนะคะจากจังหวัดยะลาเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยหวานอร่อยสดใหม่เหมือนไปเด็ดเองจากต้นเลยนะคะงานนี้จัดโปรโมชั่นเอาใจพวกเราสุดๆเลยนะคุณผู้ฟังลองกล่องนะคะคุณภาพดีจากยะลาเลยนะ3กิโลกรัมเนี่ยเพียง100บาทเท่านั้นย้ำเลยนะคุณผู้ฟัง3โล100เท่านั้นนะคะราคาดีขนาดนี้เลยนอกจากจะได้ของอร่อยไปทานกันให้อิ่มฟินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการไปอุดหนุนครั้งนี้นะคุณผู้ฟังเหมือนเราเนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทยของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังปักหมุดรอกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้เขามายาวๆเลยนะลองกล่องจากจังหวัดยะลานะคะ 2-7 กันยายน2569นี้ตั้งแต่ 8:30 น. ยาวจนถึง 17:00 น.เลยนะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นใครนะคะที่ชอบทานลองกองหรือว่าอยากลองทานลองกองคุณภาพดีจากภาคใต้นะจากที่ยะลานะคะก็ไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะของดีราคาปังแถมยังได้อุดหนุนคนไทยด้วยกันแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทร0432459983ค่ะ0432459983นะคะก็ใครนะคะที่ชอบทานลองกองหรือว่าอยู่ในเขตอำเภอเมืองของเราเนี่ยแหละไม่ไกลสามารถไปได้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกนี้นะคะก็พอสมควรนะได้นำข่าวสารมาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามกันในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่ดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะแน่นอนยังมีข่าวสารมากมายนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

งอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังค์ตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

ลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวท.ขอนแก่นFM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะคะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารด้วยกันเช่นเคยนะคะมีเพลงเพราะๆให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะแล้วก็ทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางคลื่นวิทยุด้วยนะที่ฟังจากทาง FM 99.50 MHz ทุกท่านด้วยนะคะทักทายเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาได้เลยนะคะเอามาดูในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีข่าวสารให้ทุกท่านนะได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้ใครนะคะมีแพลนที่จะไปเที่ยวภาคใต้กันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวหาดใหญ่นะฟังทางนี้เลยนะคุณฟังช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยคึกคักที่สุดเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยแล้วก็เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะคะเดินทางไปเที่ยวกันแน่นพื้นที่เลยล่าสุดนะคะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสคบนะคะท่านค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจรถเช่าทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทันทีเลยการไปเที่ยวในต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวทะเลไกลๆอย่างเงี้ยต่างจังหวัดที่เราไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยหลายท่านน่าจะต้องเคยใช้บริการรถเช่าใช่ไหมไอ้ก็เคยนะคุณฟังช่วงนั้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนาะเราก็ไม่ถนัดที่จะเรียกแต่ Grab หรือว่าเรียกแต่รถประจำทางอย่างเดียวนะคะเราก็อยากจะขับรถเองนะคะก็เนี่ยได้มีโอกาสใช้บริการรถเช่าเหมือนกันแต่งานนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าท่านกำชับชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือนโยบายตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่จะเน้นการลุยเชิงรุกนะคะก็คือป้องกันก่อนเกิดปัญหาก็คือจะไม่ยอมให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเด็ดขาดเลยนะคะทั้งเรื่องของรถไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสัญญาเช่าที่มันไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันจะเสียทั้งความปลอดภัยและที่แน่นอนนะคะก็คือเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะแม้ว่าที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังเคสร้องเรียนเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอเลยเยอะๆเลยนะก็คือเรื่องของสภาพรถเนี่ยมันชำรุดหรือว่าโดนยึดเงินประกันแบบไร้เหตุผลหรือทีเนี้ยบางทีไอเคยเจอนะคุณผู้ฟังบางทีเราแบบว่าไม่ได้รอบคอบเนาะตรงนั้นหลุดตรงนี้เป็นรอยอย่างเงี้ยเราไม่ได้สังเกตตั้งแต่ตอนที่รับมอบรถมาตั้งแต่ตอนแรกตอนเช่าตอนแรกแล้วพอเราเอาไปคืนเนี่ยเขาบอกว่ารอยเนี้ยเราเป็นคนทำหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจแต่เราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปข่วนไปชนไปขูดขีดอะไรทางไหนอะไรเงี้ยแต่เนี้ยแหละค่ะบางทีมันเป็นช่องว่างเนาะพอเราแบบว่าไม่ได้รอบคอบในการเช็คดูก่อนที่จะรับรถไปเนี่ยมันก็ทำกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้อาจจะทำให้เราเสียตังค์เพิ่มก็ได้นะโดนยึดเงินประกันอะไรอย่างนี้นะคะทางสคบนะคะก็เลยย้ำเตือนกฎเหล็กค่ะว่าสัญญาเช่ารถเนี่ยจะต้องเป็นภาษาไทยอ่านง่ายแล้วก็รายละเอียดจะต้องครบถ้วนทำคู่ฉบับให้กับลูกค้าทันทีด้วยนะคะแล้วก็ห้ามใส่ข้อความที่มันเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดเงินประกันแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาโดยผู้เช่าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังไอได้มี3สเต็ปแบบชัวร์เลยนะมาเช็คกันนะคะก่อนจะเช่ารถเนี่ยมาฝากให้ทุกท่านได้เช็คไปด้วยกันนะคะอันดับแรกแน่นอนค่ะเราต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดและต้องได้รับคู่สัญญาฉบับสัญญาเนี่ยเก็บไว้ด้วยกับตัวเองของเราด้วยนะคะสองก็คือถ่ายรูปแล้วก็อัดคลิปสภาพรอบคันรถอันนี้แหละค่ะสำคัญประสบการณ์ตรงเลยนะคะให้ทุกท่านทำตามนี้เลยนะพอได้รับรถปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปอัดคลิปก่อนเลยหรือว่าเช็คไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าเอ๊ะตรงนี้มันรอยเดิมนะมันเคยมีอยู่แล้วตรงนี้มันพังอยู่แล้วหรือตรงนี้มันเป็นรอยขีดข่วนไว้อยู่แล้วและสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของเข็มน้ำมันแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่ไปด้วยอันนี้ก็ต้องเช็คไปด้วยเหมือนกันนะคะจะได้เป็นหลักฐานก่อนที่เราจะนำรถเนี่ยออกเดินทางนะคะแต่ว่าหากท่านไหนนะโดนเอาเปรียบนะคะก็สามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนสคบ1166หรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าบางทีเนาะคุณผู้ฟังเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยพอเราไปเที่ยวเราก็อยากจะมีความสุขอยากสนุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเดินทางเลยจะต้องปลอดภัย
ทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนทุกท่านไว้นะเผื่อใครนะในช่วงนี้อยากจะไม่ใช่แค่ภาคใต้นะคะจะอยากไปเที่ยวเหนืออย่างอีสานอย่างเรานี่เนาะอยากจะไปเที่ยวเหนือแต่ว่าเราไม่อยากขับรถจากบ้านเราไปเราก็ต้องขึ้นเครื่องหรือรถโดยสารประจำทางไปเนาะพอไปถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ถนัดที่จะต้องนั่งรถประจำทางแล้วแหละเพราะเราไม่คุ้นชินบ้านเขาเราอยากขับรถเองตามแมปที่เราตั้งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะพอเราได้เช่าเนาะได้เช่ารถมาก็จะมีวิธีการเช็คแบบนี้แล้วค่ะแน่นอนสัญญาต้องเช็คให้ละเอียดแล้วสัญญาต้องอยู่กับเขาชุดนึงคู่ฉบับอยู่กับเราอีกชุดนึงเช็ครอบคันรถให้เรียบร้อยมีรอยขีดข่วนตรงไหนหรืออะไรพังเช็คเข็มน้ำมันให้เรียบร้อยเช็คแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานถ้าโชคดีไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบร้ายแรงเนาะก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรค่ะแต่ว่าถ้าโชคร้ายบางทีมันไม่แน่ใจเนาะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสุดท้ายแล้วเรามีหลักฐานของเราอยู่ในมือเนี่ยก็จะดีกว่านะคะก็เป็นการคุ้มครองตัวเราเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงเป็นข่าวดีนะคะฟังดีๆเลยนะใครนะคะที่มีลูกชายนะหลานชายนะคะหรือว่ามีแฟนนะที่เป็นชายไทยทุกคนเลยนะคะอนาคตแล้วก็ความมั่นคงไม่ต้องรอใครสร้างเพราะว่าคุณเลือกแล้วก็สร้างมันได้ด้วยตัวเองนะคะทุกคนค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะทางกองทัพบกนะคะมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะคะเขาบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่ด้วยในการเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะคะสัญญาจ้าง4ปีทำหน้าที่รับใช้ชาติตามอุดมการณ์พร้อมรับรายได้นะคะสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสเติบโตในสายอาชีพอีกด้วยค่ะอากึ่นมาขนาดนี้แล้วนะคุณผู้ฟังปักหมุดวันสมัครกันไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกคุณสมบัติแล้วก็บอกรายได้รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะปักหมุดวันสมัครไว้ก่อนเลยนะ10กันยายนนี้นะคะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสามารถที่จะพวกบรรจุเนาะผลัด1แล้วก็ผลัด2นะคะเอามาเช็คคุณสมบัติกันซะหน่อยทหารกองเกินนะคะอายุ18ถึง20ปียังไม่เคยผ่านการตรวจคัดเลือกนะคะหรือว่าอายุ22ถึง26ปีในปี2570นะคะอันนี้จะต้องผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการนะคะต่อมาเป็นทหารกองหนุนนะคะเป็นการปลดจากกองประจำการแล้วอายุไม่เกิน26ปีในปี2570และทหารกองประจำการนะคะกำลังจะปลดจากกองประจำการอายุไม่เกิน26ปีในปี2570นั่นเองนะคะส่วนเรื่องรายได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเงินเดือนที่จะได้รับนะ 1,000 ไม่ใช่ 1,000 สิ 12,090 บาทอันนี้ไม่ได้เล่นมุกนะ 10,000 อันนี้จริงนะคะเงินเดือนก็คือ 12,090 บาทแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมีเงินตอบแทนพิเศษด้วยนะคะ 2,880 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับค่าประกอบเลี้ยงนั่นเองและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังไฮไลท์ไว้เลยนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารผลัดที่บรรจุวันแล้วก็เวลาสถานที่คัดเลือกได้ทั่วประเทศไม่ต้องยึดติดกับจังหวัดตามทะเบียนบ้านด้วยค่ะให้สิทธิ์ให้อิสระเต็มที่เลยนะคะมาดูเรื่องของสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลแล้วก็มีประกันชีวิตพร้อมกับเงินสินใหม่ทดแทนให้ด้วยนะคะรวมถึงมีเงินช่วยเหลือค่านมบุตรแรกเกิดนะคะ 2,000 บาทช่วงในการที่เป็นฝึกทหารใหม่นะคะแล้วก็เงินช่วยบ้านประสบภัยธรรมชาติอีก 5,000 บาทด้วยรวมถึงมีการมีโอกาสนะในการที่จะศึกษาต่อแล้วก็ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเสริมด้วยนะคะและแน่นอนมาพร้อมกับสิทธิพิเศษโควต้าพิเศษสอบเข้านักเรียนนาย10ทหารบกพร้อมคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุรับราชการสังกัดกองทัพบกอีกด้วยนะคะโอ้โหสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยมากมายเหลือเกินนะก็สมัครได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟัง2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ rcm.rta.mi.th นะคะหรือว่าลองเข้าไปเสิร์ช Google ได้นะคุณฟังเข้าไปที่กองทัพบกก็ได้นะคะลองเข้าไปสมัครลองเข้าไปเปิดดูรายละเอียดเนื้อหานะคะหรือใครไม่ถนัดทางออนไลน์ไปด้วยตัวเองได้นะคะเดินไปเลยค่ะ
ขับรถก็ได้ไปสมัครได้เลยนะคะที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศค่ะอาจจะเป็นสำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดใกล้บ้านได้เลยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้มาถึงแล้วนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้เลยนะคะใครสนใจก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้มันผ่านไปนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะปักหมุดวันสมัครอีกรอบหนึ่งนะคะ10กันยายน2569จนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสำหรับใครนะที่คุณสมบัติได้แล้วผ่านแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะโอกาสมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของในช่วงที่2นี้ยังมีอีกเรื่องนึงให้ทุกท่านได้มาติดตามกันนะคะก็คือเรื่องของโควิดหลายท่านยังติดตามเรื่องของโควิดกันไว้หรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยกลับมาแพร่ระบาดตามฤดูกาลอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็ย้ำคุณผู้ฟังสักนิดนะคะว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยของเรานะคะมีผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยเกือบ 100,000 รายแล้วนะคุณผู้ฟังกลุ่มที่พบป่วยเยอะที่สุดเลยนะคะก็คือเด็กเล็กอายุ0ถึง4ขวบรองลงมานะคะก็คือวัยทำงานค่ะอายุ20ถึง39ปีและนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังมีโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็เชื้อ RSV ที่ตอนนี้นะกำลังระบาดระลอกนี้ด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะถึงแม้ตอนนี้นะคะสายพันธุ์หลักในบ้านเราเนี่ยจะมีเป็นโอมิครอนเนาะ NB181 แต่ทางคุณหมอจากกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกยืนยันมาแล้วนะคะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ได้รุนแรงเพิ่มขึ้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องไปกังวลกับชื่อสายพันธุ์นะคะขอแค่อย่าประมาทก็พอที่สำคัญที่สุดก็คือยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนี่แหละค่ะรวมถึงคุณแม่ตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะกลุ่มนี้ติดเชื้อยังมีโอกาสที่จะมีอาการที่มันรุนแรงนะคะก็เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดนะแล้วก็อย่าลืมหลักนะคะ DMH เนาะก็คือ distancing นะคะเว้นระยะห่าง mask wearing นะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะเนาะแล้วก็ handwashing นะคะก็คือล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะคะน้องคุณผู้ฟังยึดหลักง่ายๆตามนี้ไว้ก่อนนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดหากใครนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรคได้เลยนะคะ1422ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทักทายพี่แมวด้วยนะคะข่าวดีครับใช่ค่ะพี่แมวมีลูกมีหลานบอกต่อได้เลยนะคะของทางกองทัพบกใช่ไหมคะก็โอกาสดีๆแบบนี้มาถึงแล้วสิทธิสวัสดิการของทางกองทัพบกก็เยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังพักกันสักครู่ดีกว่านะคะพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังกับรายการฝั่งสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะทุกทายทุกทักทายทุกท่านนะทางออนไลน์แล้วก็ทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะทาง FM 99.50 MHz นะคะช่วงสุดท้ายนี้แน่นอนนะคุณผู้ฟังยังมาเตือนภัยไซเบอร์กันอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังระบาดหนักมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังมาในคราบพนักงานค่ายมือถือสารพัดค่ายเลยเขาบอกว่าเป็นมุกเดิมๆแล้วค่ะแต่ว่าเปลี่ยนบทใหม่ไปเรื่อยๆต้องตั้งสติฟังทางนี้กันด่วนๆเลยนะคุณผู้ฟังจะได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะชอบโทรมาอ้างค่ะโทรมาอ้างว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีพฤติกรรมเนาะที่มันน่าสงสัยหรือไปแอบเปิดเบอร์ผูกเรื่องทำผิดกฎหมายไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มสร้างเรื่องนะคะหลอกลวงเป็นขั้นตอนเลยค่ะวันนี้เลยจะพาทุกท่านนะมาดูกันนะคะว่า5มุกเด็ดเนี่ยที่ทางมิจฉาชีพเนี่ยใช้หลอกเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือนะคะแจ้งเรื่องเบอร์มีปัญหาเพื่อสร้างความตกใจพอเราตกใจแล้วเนาะเราก็จะเริ่มกลัวและพอเรากลัวเราก็จะเชื่อเราก็จะฟังต่อไปเรื่อยๆมิจฉาชีพก็จะใช้เรื่องราวเนี่ยหลอกเราไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติเลยนะคุณผู้ฟังเวลามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามานะคะทักทายพี่ประกิตด้วยนะคะเดือนกันยายนสิ้นปีงบประมาณ2569เดือนแห่งเกษียณราชการสุขเกษมเพื่อนๆสวทพีอดีหลายคนเกษียณใช่ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของพี่ๆหลายๆคนแล้วนะคะเกษียณแบบเกษมสันดานเนาะก็พี่ๆก็ได้พักผ่อนกันนะคะหลังจากที่ทำงานมาแบบว่า60ปีแบบอายุ60ปีเลยอะค่ะแบบถือว่าหลายๆคนก็ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะหลายๆคนนะจากที่แบบว่าไปงานเกษียณของทางเขต1มานะคะพี่ๆหลายคนก็ยังดูไม่เหมือน60เลยนะคะก็ยังถือว่าแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะเอามาดูต่อ5มุกเด็ดใช่มั้ยคะมุกที่2ค่ะก็คือเนียนโอนสายให้ตำรวจค่ะอ้างว่าต้องส่งเรื่องต่อนะคะให้กับทางสถานีตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลายคนก็จะเห็นแล้วแหละเนาะบางทีชอบวิดีโอคอลมาคุณตำรวจวิดีโอคอลมาอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นใส่ชุดแต่งเครื่องแบบให้เหมือนเลยเพื่อมาหลอกเรานะคะสามค่ะก็คือส่งเอกสารราชการปลอมนะคะส่งภาพหรือว่าหมายเรียกหรือว่าเอกสารที่มีตาครุฑเนี่ยมาทางไลน์มาหลอกลวงเรานะคะให้เราเนี่ยหลงเชื่อว่าเราทำความผิดอะไรไว้4ค่ะก็คือข่มขู่ด้วยข้อกฎหมายพูดจาข่มขู่ให้เราเนี่ยกลัวว่ากำลังแบบว่าเราเนี่ยอาจมีความผิดร้ายแรงอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งให้เราแบบว่าตกใจกลัวก็จะได้เชื่อเขานะคะและข้อ5ก็คือหลอกให้โอนเงินอ้างว่าจะต้องโอนเงินในบัญชีมาตรวจสอบความบริสุทธิ์พอเราโอนไปก็คือหายไปกับเขาเลยค่ะไม่ได้อยู่กับเราเลยนะคะคุณฟังก็จำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะตำรวจจริงเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีวันนะให้เราเนี่ยโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดจะไม่มีการส่งเอกสารราชการผ่านไลน์แล้วก็ไม่เคยขอเปิดกล้องดำเนินคดีออนไลน์ด้วยนะคะถ้าเจอสายแปลกๆนะมาทรงแบบ5มุกข้างบนนี้เลยนะคะให้เราเนี่ยตั้งสติไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดสายทิ้งทันทีหยุดโอนหยุดให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รีบปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนนะคะหากสงสัยว่ากำลังตกเป็นเหยื่อแล้วหรือว่าต้องการแจ้งเบาะแสให้โทรสายด่วนนะคะ1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะคะแล้วก็สวทขอนแก่นด้วยนะคะทุกคนคะหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการปรับผังรายการด้วยนะคะก็ยังคงที่จะฝากทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังจากทางออนไลน์เนาะหรือว่าทาง FM 99.50 MHz นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะคะพบกันใหม่นะคุณผู้ฟังสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยพระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของ 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ็ม990 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทย
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
3: 5นาฬิกา10นาทีโดยประมาณพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่รวมทั้งข่าวสารขยายผลนโยบายของรัฐบาลนำมาฝากกันครับวันนี้นะครับวันพุธที่2กันยายน2569สวทเลยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ผลิตรายการครับสำหรับทีมงานช่างเทคนิคประกอบไปด้วยคุณไพโรจน์ทองเวียงคุณปิยพัฒน์การกล้าคุณจักรพัฒน์ญาติเกื้อคุณเจนรงค์คมในแล้วก็คุณสุวพันธ์อมาตยกุลนะครับซึ่งคุณสุวพันธ์ในช่างของเรานะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วสำหรับการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็ประสานงานโดยคุณหทัยรัตน์เกตเกษรครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังผ่านทางสวท.ในพื้นที่นะฮะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมผ่านการไลฟ์สดนะครับทางเพจของแต่ละสถานีได้ครับสำหรับคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้ครับก็ยังคงนำประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอกันนะครับทั้งเรื่องของข่าวสารนโยบายภาครัฐข่าวสารเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งการรายงานข่าวจากพื้นที่นะฮะก็คือ2สถานีวันนี้ประกอบด้วยสวท.หนองคายและสวท.นครราชสีมาครับช่วงแรกเราไปติดตามในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนะครับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากเตือนกันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับสำหรับภาคอีสานตอนบนของเรานะครับก็ยังคงต้องติดตามเรื่องฝนฟ้าอากาศอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ครับโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับวันที่4กันยายนนะครับวันศุกร์นี้นะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็ได้แก่ทางเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานของเราก็มีบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารครับขณะที่ฝนหนักยังกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็จะอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูและขอนแก่นครับส่วนวันที่6กันยายนก็ฝนตกหนักมากจะอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนก็มีฝนหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างที่เรียนไปหลายจังหวัดเมื่อสักครู่นะครับโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและอยู่ในพื้นที่ลุ่มต้องระมัดระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับขณะเดียวกันเรื่องของพายุโซนร้อนครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับพายุโซนร้อนโซเคลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนี้แต่ว่าพายุลูกนี้นั้นไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวก็ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยทีนี้เรามาดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงกันบ้างครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้แจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในห้วงระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้ครับ โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยว่าทางปภ.ได้แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วก็อาจเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงระหว่างวันที่ช่วงระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงครับพร้อมกำชับจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการแล้วก็กำลังพลให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยนะครับทั้งนี้คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารก็จะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรครับโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่สถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงระหว่างวันนี้นะครับ 2-4 กันยายนนี้แล้วก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 0.28 เมตรส่วนที่บึงกาฬครับสถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันนี้ถึงวันที่5กันยายนโดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดที่บึงกาฬนะครับในวันที่5กันยายนนี้สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 1.22 เมตรพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่หนองคายก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยแล้วก็รัตนวาปีครับส่วนที่บึงกาฬนะครับพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็มีอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุงคล้าแล้วก็โซ่พิสัยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับภาคอีสานตอนบนนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือว่าปภ.กลางก็ได้กำชับจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ให้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการแล้วก็กำลังพลสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่ามีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงหรือว่าขยายวงกว้างขึ้นก็ให้จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมทรัพยากรเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อที่จะเร่งบริหารจัดการแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ก็กำชับให้จังหวัดแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่น้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและผู้นำชุมชนครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ได้ทันเวลาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายตอนนี้เนี่ยยังขึ้นสูงอย่างรวดเร็วอีก1วันนะฮะวันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.52 เมตร2วันรวมกันน้ำโขงสูงเกือบ3เมตรครับก็ทะลุ10เมตรแล้วนะครับทางเทศบาลเมืองหนองคายตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญครับโดยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเช้าวันนี้นะครับมีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันนะฮะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่ที่ระดับ 10.58 เมตรครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 1.52 เมตรในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะฮะน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงนี้ในพื้นที่เมืองหนองคายเนี่ยก็ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ได้มีการทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2กิโลเมตรอย่างที่ภาพที่เห็นหน้าจอตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงหน้าฝนนี้ ในช่วงนี้ก็ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ที่ปากประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยสามารถสูบน้ำออกจากตัวเมืองได้ทันทีถ้าหากว่ามีฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำขังรอการระบายหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ครับนี่คือบรรยากาศที่หนองคายนะครับทีนี้เราไปดูที่บึงการครับทางด้านบึงการเนี่ยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับในช่วงวันนี้นะฮะที่ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สปป.ลาวแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนสยบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางบึงการก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมพร้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้ยกของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังการสัญจรหรือว่าการประกอบกิจกรรมทางน้ำด้วยโดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้ก็ให้เตรียมเครื่องจักรกลเครื่องไม้เครื่องมือต่างยานพาหนะและบุคลากรนะครับที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากมีสถานการณ์นะครับก็ให้รายงานจังหวัดทราบทันทีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วครับก็คล้ายๆกันในหลายจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงอย่างจังหวัดเลยก็มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในสื่อทุกช่องทางครับคุณผู้ฟังครับไปที่เรื่องของการติดตามผลการประชุมครม.สัญจรเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ฟังผู้ชมครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ครับก็มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีซึ่งครอบคลุม4เรื่องสำคัญนะฮะก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับโดยทางด้านเศรษฐกิจครับก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนด้วยนะครับอันนี้คือด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านของสังคมนะครับก็แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะครับโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ด้วยมีการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์นะครับก็คือ Zero Drop Out นะฮะส่วนทางด้านความมั่นคงครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็มีการเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI เนี่ยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้วยส่วนทางด้านภัยพิบัตินะครับทางครม.ก็เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับครม.ครับก็ยังได้เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนครับโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยนะฮะก็ได้แก่อุทกภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับกรณีอุทกภัยก็จะให้จ่ายส่วนที่1ก็คือจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับภายใน15วันแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับส่วนการคุ้มครองเสียชีวิตนะครับกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้นะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนครับได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและก็มากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุครับไปสู่การเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารความเสี่ยงล่วงหน้า อีกทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งครับเมื่อวานนี้ครม.ก็อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ปาดังเบซาวงเงิน 1.06 แสนล้านนะครับเพิ่มการขนส่งแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบคมนาคมนั้นก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามุ่งเชื่อมโยงระบบการเดินทางแล้วก็ระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับโดยเฉพาะในการสนับสนุนภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักภาคเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน

ะครับไม่ทันขายไม่ทันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถบริหารจัดการระบบโลจิสติกเพื่อให้ผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดความสูญเสียรักษาคุณภาพของสินค้ารักษาคุณภาพของผลไม้ได้แล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยครับ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ครับก็ได้บูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานครับแล้วก็ระบบขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เป็นอีกหนึ่งกลไกในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตไปยังพื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วครับโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะกรมท่าอากาศยานเนี่ยร่วมสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการขนส่งผลไม้ผ่านท่าอากาศยานตลอดจนประสานความร่วมมือกับสายการบินและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดช่องทางการกระจายผลผลิตมากขึ้นนะครับทั้งนี้กรมท่าอากาศยานเนี่ยก็ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในครับแล้วก็พันธมิตรภาคการบินเนี่ยขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปี2569เพื่อเป็นการเปิดช่องทางพิเศษหรือว่า Fast Track เนี่ยสำหรับการขนส่งผลไม้สดผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินทั่วประเทศครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบครับเป็นการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็จะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยตลอดจนเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆครับนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานท่านก็บอกว่ากรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมการค้าภายในดำเนินมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปี2569เนี่ยระหว่างวันที่1กันยายนเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึง31สิงหาคมปี2570ครับให้บริการกล่องบรรจุผลไม้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้ไปโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารครับณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานจำนวน20แห่งได้แก่ท่าอากาศยานกระบี่อุดรธานีสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครพนมร้อยเอ็ดลำปางนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรหัวหินแล้วก็จังหวัดเลยนะครับก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารซึ่งมาตรการดังกล่าวครับก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินก็ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยนะครับสายการบินบางกอกแอร์สายการบินนกแอร์น่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์นะฮะสายการบินนกแอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์แล้วก็สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ครับในการสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายฟรีนะฮะคือไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยนะฮะที่ต้องการนำผลไม้จากแหล่งผลิตไปยังพื้นที่ปลายทางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะใช้บริการก็สามารถติดต่อรับขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีนะครับที่จุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ท่านใช้บริการนะครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วก็ช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนอกจากนี้ครับกรมท่าอากาศยานเนี่ยก็ยังได้ประชุมความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินด้วยเพื่อที่จะหารือแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินต่างๆในการผลักดันมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับก็นั่นเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องนะครับก็ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อ1รายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับจากเรื่องของนโยบายภาครัฐนะฮะทีนี้เราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยมีการจัดงานสีสันไทย Colors of Thai นะฮะในชื่องานนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับวันนี้ตามกำหนดการเนี่ยเวลา 15:00 นน่าจะช่วงที่ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ได้เป็นประธานเปิดงานสีสันไทยนะColors of Thai Thai ณ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับก็พี่น้องที่ฟังอยู่หรืออยากจะไปเที่ยวนะครับ

0: ยากจะไปช้อปปิ้งไปเดินชมสินค้าต่างๆเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทั่วทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ2กันยายนไปจนถึงวันที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเข้าชมฟรีนะครับซึ่งงานนี้กระทรวงวัฒนธรรมครับต้องการทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมีความสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยครับจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยขึ้นที่นำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรม4ภาคมารวมไว้ในพื้นที่เดียวนะครับที่เมืองทองธานีให้ผู้เข้าชมเนี่ยไม่ได้มาชมอย่างเดียวแต่สามารถมาชมมาชิมมาช็อปได้นะครับมาสัมผัสได้ด้วยตนเองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าที่เราคิดนะครับงานนี้ก็อยากจะชวนทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาค้นพบความเป็นไทยในมุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อนครับเพราะว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้มีเพียงเพื่ออนุรักษ์นะฮะแต่ว่าสามารถสร้างความสุขสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยได้ซึ่งภายในงานนะครับท่านก็จะได้พบกับสีสันจากทั้ง4ภาคทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์งานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับทุกวัยด้วยนะครับพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยที่สามารถใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับสามารถที่จะไปชมงานนี้ได้ครับสีสันไทย Color of Thai Thai ครับทีนี้มาดูทางภาคอีสานกันบ้างนะฮะท่องเที่ยวทางภาคอีสานเนี่ยไปกันที่สกลนครนะฮะที่สกลนครเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครก็ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่บ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครครับเพื่อทดสอบความพร้อมของเส้นทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ผลักดันการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับภาพในเห็นนี้ก็จะเป็นสาวน้อยนะครับกำลังร้องรำนะฮะและไร่รำนะฮะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจนะครับจากทุกภาคส่วนครับทั้งส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมมุ่งเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวครับมาได้สัมผัสเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือนะฮะที่ตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครนะครับกิจกรรมก็จะสะท้อนทั้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งได้สัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมนะฮะมีการแสดงพื้นบ้านแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่12คลอง14จากป่าชุมชนด้วยเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมแล้วก็ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับจากนั้นกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับพร้อมกับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยทวาราวดีนะเมื่อสักครู่เห็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีณวัดมหาพรหมโพธิราชแล้วก็ร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหานนะฮะน่าจะทำอยู่ตอนนี้นะครับปลาส้มหนองหานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารและการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนครับต่อด้วยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโบเดลนะฮะก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของเส้นทางเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำนะครับกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพหนองหานนะฮะกิจกรรมนี้นะฮะก็มีการรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพนะครับท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบนะครับสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งเรื่องอาหารเรื่องวิถีชีวิตและธรรมชาติของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวครับ สำหรับการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสกลนครนะครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการนั่งแพรับประทานอาหารนะครับน่าทานไหมครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็พัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ที่สกลนครนะครับมาที่จังหวัดเลยกันบ้างครับถ้าพูดถึงจังหวัดอื่นต้องพูดถึงจังหวัดตัวเองด้วยนะฮะอำเภอหนองหินครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานวันสถาปนาอำเภอหนองหินครบรอบ29ปีแล้วก็ร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันอังคารที่8กันยายน2569นี้ครับคุณผู้ฟังครับที่ว่าการอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแห่งความภาคภูมิใจของชาวหนองหินร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนาอำเภอหนองหินครบรอบ29ปีด้วยนะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของหนองหินนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นสวนหินผางามนะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีหินตั้งตระหง่านอยู่แบบนี้รูปทรงแปลกๆนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นคุณหมิงเมืองเลยนะครับหลายคนก็เคยมาเที่ยวหลายคนที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญชวนนะครับไปที่คุณหมิงเมืองเลยหรือว่าสวนหินผางามเป็นลักษณะของภูเขาหินสูงใหญ่ครับมีรูปทรงสวยงามแปลกตาสีดำสีน้ำตาลสลับกันไปนะฮะพื้นที่กว้างขวางนะครับกว่า 7,000 ไร่คล้ายกับภูเขาหินในเมืองคุนหมิงประเทศจีนครับจึงมีเป็นที่มาของคุนหมิงเมืองเลยส่วนหินผางามนั้นก็จะมีเส้นทางลัดเลาะไปในป่าเขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามของภูเขาหินแล้วก็ป่าไม้ในบริเวณนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีหินรูปทรงต่างๆรวมถึงต้นไม้หายากด้วยมีต้นไม้ยักษ์นะฮะอายุกว่า100ปีให้ได้ชมความสวยงามได้ร่วมเซลฟี่กันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีถ้ำโพธิสัตว์ด้วยซึ่งอยู่ห่างจากสวนหินผางามประมาณ9กิโลเมตรครับเป็นบริเวณที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยประมาณ15แห่งภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยเจริญเติบโตอยู่หลายจุดครับมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของแต่ละท่านนะครับผนังถ้ำทั้งด้านนอกและด้านในก็มีเนื้อผิวที่สวยงามแปลกตาครับซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนนั่นเองอีกที่หนึ่งละกันนะฮะไหนๆก็แนะนำกันแล้วนะครับภูป่าเปาะแล้วก็ภูหอซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฟูจิเมืองเลยนะฮะเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับภูป่าเปาะนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปวนพุอำเภอหนองหินครับเป็นภูเขาสูงราว900เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยยอดเขาแห่งนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับภูหอภูเขายอดตัดที่มีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของฟูจิเมืองเลยได้สวยที่สุดในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับบางวันก็จะมีทะเลหมอกสวยงามกันเลยทีเดียวให้ชมกันอย่างจุใจในภาพตอนนี้ก็เป็นทะเลหมอกนะครับสายหมอกสีขาวล้อมรอบภูหอปกคลุมพื้นที่ดินทั้งหมดโผล่มาเห็นแค่ยอดภูหอก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งนะฮะในหนองหินจังหวัดเลยก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันนะฮะที่จังหวัดเลยนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเกือบทุกอำเภอวันนี้แนะนำหนองหินแล้วกัน นอกจากที่จังหวัดเลยแล้วไปกันที่นครราชสีมานะฮะที่นครราชสีมาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวงานกินปลาลำตะคองนะครับหลังจากที่มีการเปิดงานแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไปติดตามกับน้องลูกแก้วพักจิราพรพินโยนะครับผู้สื่อข่าวจากสวท.นครราชสีมาซึ่งนำเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของมติครม.อนุมัติย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปเป็นอำเภอปากช่องนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับน้องพักจิรากันครับ
1: นครราชสีมาค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงเป็นอำเภอปากช่องเตรียมทำเลกาซีแผนต่อยอดพื้นที่เดิมสร้างประโยชน์ชุมชนระยะยาวร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทบทวนมติครม.เมื่อ16พฤศจิกายน2564และวันที่4มกราคม2565ในส่วนของสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยปรับพื้นที่จัดงานจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองเริงกาตำบลเทพไหลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลังสรุปดำเนินการศึกษาและคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าผลการพิจารณาของสสช.คำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเดินทางสาธารณูปโภคที่พักสถานพยาบาลการรองรับผู้เข้าชมโดยพื้นที่ปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวส่วนเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการจัดงานมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการจัดงานโดยมีการดำเนินงานด้านงบประมาณกรอบการจัดงานยังคงเดิมที่ 4,281 ล้านบาทโดยประเทศไทยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความพร้อมของพื้นที่แห่งใหม่ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ International Association of Horticultural Producers ภายในวันที่4กันยายน2569และขอความเห็นชอบจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ Bureau International de Exposition ในวันที่6ตุลาคมตามขั้นตอนขณะที่งานมีกำหนดเปิดวันที่10พฤศจิกายน2572ทางด้านผู้ว่าโคราชค่ะได้เปิดเทศกาลกินปลาลำตะคองหลังปิดเขื่อนขยายพันธุ์ปลา3เดือนชูแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนวันที่1กันยายน2569นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเทศกาลกินปลาลำตะคองประจำปี2569ณบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองบ้านทางงอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเรามีผู้บริหารองค์กรบริหารสตบลจันทึกเข้าร่วมนายอนุพงศ์กล่าวว่าเขื่อนลำตะคองถือเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวโคราชทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านโดยทุกวันที่1กันยายนของทุกปีศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเปิดเขื่อนลำตะคองอย่างเป็นทางการเพื่ออนุญาตให้ชาวบ้านและกลุ่มประมงพื้นบ้านลงพื้นที่จับปลาได้โดยได้ทำการปิดเขื่อนลำตะคองถึงฤดูปลาวางไข่มานานถึง3เดือนเต็มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ปลาธรรมชาติได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการค้าขายปลาสดธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์อาชีพประมงพื้นบ้านนายอนุพงษ์ค่ะยังกล่าวเสริมว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงว่าวแฟนตาซีหลายรูปแบบและมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านตลอดจนชาวประมงพื้นบ้านได้นำปลาที่จับได้ภายในเขื่อนลำตะคองมาจำหน่ายทั้งที่เป็นปลาสดและอาหารที่ทำมาจากปลาเช่นปลาเผาปลานึ่งและอีกหลากหลายเมนูพัชจิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
0: นักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะไปกินปลานะครับก็เชิญได้เพราะว่างานนี้มีเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่นะฮะก็ลองไปนะฮะที่โคราชนะครับใครอยากจะไปรับประทานปลานะครับนอกจากนี้นะฮะเอาคือถึงวันที่7กันยายนนะครับวันนี้วันที่2เองนะครับนอกจากนี้ที่เมื่อสักครู่น้องเสนอไปเรื่องของงานพืชสวนโลกปี2572ก็อีกประมาณสัก 2-3 ปีนะครับจะจัดที่ปากช่องโคราชนะครับแต่ว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเร็วๆนี้สำหรับปี2569เนี่ยก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นี้นะครับที่พื้นที่ชุมชนขออภัยครับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับก็เป็นการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้แนวคิด Diversity of Life นะครับความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะครับก็จะมีโซนจัดแสดงหลักๆไม่ว่าจะเป็นโซนสวนนานาชาติจากประเทศต่างๆอาคารเรือนกระจกพื้นที่นวัตกรรมเกษตรทันสมัยแล้วก็สวนป่าคาร์บอนเครดิตครับ อยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับอุดรธานีเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเตรียมงานกันมาหลายปีแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับซึ่งงานนี้นะฮะเรียกว่าเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยนะฮะให้โลกรู้นะฮะเรื่องของการจัดงานพืชสวนโลกนะครับแล้วก็อีกเวทีหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของไทยให้โลกรู้เช่นกันครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับปี2026อันนี้นะฮะเดือนหน้านี้เองนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับถ้านับถอยหลังจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง40วันเท่านั้นครับประเทศไทยเรากำลังจะเป็นศูนย์กลางสายตาของโลกนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยก็จะจับจ้องมาที่ประเทศไทยสปอตไลท์ก็จะส่องมาที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนะฮะงานนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับแต่ว่าเป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปทางด้านเศรษฐกิจโลกกันเลยทีเดียวทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็นักวิชาการการเงินเพื่อมาหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องและความยากจนซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกกันเลยทีเดียวการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกมากกว่า190ประเทศนะครับมาร่วมกันแสดงพลังความเป็นไทยทั้งความพร้อมความอบอุ่นนะฮะแล้วก็มิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF เนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ35ปีแล้วนะครับซึ่งงานนี้สำหรับปีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ12ถึง18ตุลาคมนี้ประเทศไทยเราพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับมีทักทายกันเข้ามาคุณสุนันทาวงลานะฮะบอกว่าติดตามรายการอยู่ขอบพระคุณมากครับทักทายกันมาทาง Facebook Live นะครับที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะฮะภาคอีสานตอนบนนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะหลายช่องทางสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนี้ครับเรายังมีอีก1สถานีที่ร่วมรายงานข่าวนั่นก็คือจากหนองคายนะน้องธัญรัตน์จีนน่วมตอนนี้รออยู่นะฮะวันนี้มีเรื่องของการเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลหนองคาย360ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของหนองคายไว้ที่เดียวครับสะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดหนองคายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับน้องธัญรัตน์ครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้สวทหนองคายจะมารายงานข่าวในประเด็นจังหวัดหนองคายจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมปี2569เชิดชูคนดีองค์กรคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองคายนะคะร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายค่ะจัดงานสมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมพาร์คแอนด์พูลอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดโดยมีนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมกล่าวว่าการจัดงานนี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมโดยยึดหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและคุณธรรม5ประการค่ะพร้อมยกย่องเชิดชูคนดีและองค์กรคุณธรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทางด้านนางธิตารีอินตาแสงนะคะวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้กล่าวรายงานว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนดีและองค์กรดีได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันผ่านเวทีชมแชร์เชียร์สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2567ค่ะสำหรับภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีหนองคายด้านศาสนามอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ Moral Credit ดีเด่นในอำเภอเฝ้าไร่จำนวน5แห่งค่ะแล้วก็มอบโล่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมจังหวัดหนองคายอีกจำนวน6แห่งนะคะรวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรและอำเภอคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2568อีกจำนวน67แห่งด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเรื่องผลสำเร็จการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรและกลไกเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดหนองคายและตลาดนัดคุณธรรมนะคะเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานและเครือข่ายนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อขยายผลสู่การสร้างสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: ขออภัยนะครับเมื่อสักครู่ไม่ใช่น้องธัญรัตน์นะครับจากหนองคายนะฮะเป็นน้องพุทธรักษานะครับผู้รายงานข่าวเข้ามาทั้งสองก็อยู่สวทหนองคายนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่หนองคายนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อสักครู่ครับมีโทรศัพท์เข้ามาที่สถานีบอกว่าขอให้พูดเรื่องของการให้บริการโหลดกล่องผลไม้ฟรีนะเวลาจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินนะครับขออีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานแล้วก็สายการบิน7แห่งครับมีการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์ครับร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยนะครับสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้แต่ว่าไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยด้วยนะฮะแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยโดยดำเนินโครงการตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ1กันยายนไปจนถึง31สิงหาคม2570นะครับรวม1ปีนะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็จะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานซึ่งขณะที่กรมท่าอากาศยานก็จะจัดพื้นที่ให้บริการแล้วก็จำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศครับเช่นอ่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนนะฮะที่จุดบริการแล้วก็นำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผลไม้ที่จะนำมาโหลดเนี่ยก็ต้องเป็นผลไม้สดนะฮะแล้วก็ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงด้วยแล้วก็สิ่งแปลกปลอมพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการนำผลไม้ที่มีกลิ่นก็คือทุเรียนหรือว่าผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเนี่ยขึ้นเครื่องนะฮะอันนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับหรือว่าโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นนะครับก็ผลไม้ที่มีกลิ่นแล้วก็ไม่อยากจะให้รบกวนท่านอื่นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบินทั้ง7แห่งฮะเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยนะฮะสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทยให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้นะผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีนะฮะเป็นเวลา1ปีครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงละกันนะฮะไปติดตามเรื่องของพลังงานกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับโฆษกกระทรวงพลังงานนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยน้ำมันดิบ แบรนด์น้ำมันดิบเบรน WTI และดูไบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ก็คาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานก็ยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะรวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลก็ยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนครับพร้อมกันนี้ก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกE20 นะฮะซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91-5 บาทต่อลิตรครับแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยครับทางนี้ผู้ใช้รถนะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ที่สามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานครับworldwide.doeb.go.th นะอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วครับสำหรับน้ำมัน E20 เป็นน้ำมันทางเลือกนะฮะว่ามันถูกนะฮะช่วงนี้ก็ขอให้ช่วยกันประหยัดพลังงานก็แล้วกันนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับภาคส่วนราชการเอกชนพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นดับไฟดวงที่ไม่จำเป็นนะครับสถานที่ทำงานสถานที่ราชการพักเที่ยงพักกลางวันก็สลีปหรือว่ากดโหมดพักหน้าจอนะครับช่วยกันนะฮะแอร์ไม่ได้เปิดก็ปิดนะครับหรือว่าปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมสัก26องศารับใช้พัดลมช่วยก็ได้นะครับน้ำมันไปทางเดียวกันก็ไปคันเดียวกันนะครับเพื่อที่จะประหยัดพลังงานครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็คือเรื่องราวในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครับพรุ่งนี้พบกับสวทด่านซ้ายในเวลาเดียวกันนี้ครับ15:10 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทุกๆสถานีทุกเสียงทุกสายทุกคอมเมนต์ที่บางท่านโทรศัพท์เข้ามาหรือบางท่านได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆสวท.ที่เชื่อมโยงรับสัญญาณรายการครับสำหรับวันนี้ผมปณภัสแสงสีเรืองและทีมงานสวท.เลยลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: ในพารดอนสิริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคไม่มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวิ ินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุจับอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์กับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอตุ้งขาหลวงอำเภอเสนาภูมิอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอสายมูลอำเภอคำเขียนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอย่านขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครปทุมธานีกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมบางแคคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

เพลงดวงเดือนค่ะงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะหยิบนำมาทักทายกันต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของสวัสดีขอนแก่นค่ะรายการสวัสดีขอนแก่นในวันที่2กันยายน2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งกำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook แฟนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้16:20 เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับงานเพลงดวงเดือนนะคะน้องเคอร์ฟิวแนะนำกันมาตั้งแต่เมื่อช่วง10:00 ที่ผ่านมาค่ะจัดให้น้องเคอร์ฟิวตามคำขอนะคะกับช่วงนี้ยามเย็นๆแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างค่ะพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนโปรยปรายลงมาบ้างเรามาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่2กันยายน2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนั่นเองควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนี้ได้นะคะส่วนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18:00 นวันนี้ถึง18:00 นวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนั่นเองส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนั่นคือเรื่องราวของฝนฟ้าพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นนั่นเองค่ะช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างดีกว่ากับยามเย็นๆฝนโปรยปรายนี่แหละอยากจะฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันมาได้ค่ะมาที่งานเพลงนี้ห่างกันค่ะ

ของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเพลงรักกลางจันทร์ของคุณกุศลนะคะแนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชันเมืองฝากมอบให้กับดร.วิวดร.สมยงนะคะหัวหน้าโอเล่ป๋าผจญคนนอนนาด้วยนะคะกับช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นมานะคะมากับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองซึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เวลาใกล้หมดแล้วเรามาฟังเพลงกันลากันด้วยงานเพลงนะคะส่วนคราวๆที่เราหยิบนำมาฝากกันในแต่ละวันค่ะติดตามได้ในรายการเลาะเมืองขอน 10:10 นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นนั่นเองวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะทิ้งท้ายกับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองรักกลางจันทร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เอ็มก้าสิบเก้าจุดห้าสูงเมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อม

0: ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
2: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้โตนึง
1: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
2: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
1: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
2: ้
1: อ
2: ดีๆๆเดี๋ยวมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ได
1: ้ฮักเกินรอยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานของพ่อสายด่วนประกันภัย1186
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอ้อที่2ออกกำลังกายอ้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอ้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
4: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิ
7: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
7: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
8: แจ้งความทั้งที่ที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอร์ดถูกต้องกู้แล้วเช็คให้ถูกต้องคอยบอกพี่น้องอย่าเฮ็ดผิดกฎหมาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะหลวงค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการสไตล์ร่มพระบารมีพระพันธ์ไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการบารมีพระพันธ์ไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาค
2: ก็แสดงความอาลัยและน้อมรำลึก
1: รายการ
2: กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเธอเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันป
1: ี
2: ก็แสดงความอาลัย

0: คุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลาง
1: ช่วงด้วยกัน
0: ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซ้ายจังหวัดเลย
1: ส่งจำ
0: สำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลาง
1: ช่วงด้วยกัน
0: ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้รักกันดาร
0: ซ้ายจังหวัดเลย
1: ในชีวิตความเป็นอยู่ของ
0: สำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลาง
1: ช่วงด้วยกัน
0: ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกระจายเสียงพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือ
1: กระจายเสียงพระเมตตา
0: อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
1: ตำบลกกสะทอน
0: ต้นมาคาเดเมีย
1: จังหวัดเลย
0: ต้นมาคาเดเมีย
1: และณศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
0: หรือเกษตรที่สูงภูเรือ
1: กระจายเสียงพระเมตตา
0: อำเภอลอง
1: และพัฒนาม
0: าคาเดเมีย
1: ต้นไม้คาเดเมีย
0: พื้นจังหวัดเลย
1: ต้นของคาเดเมีย
0: และ ศูนย์วิจัยพืชจังหวัดเลย
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสารต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสารต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ภาพเก่าในวันวานแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายไ และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงมิได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสารคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
1: และในช่วงที่สองนี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างปราณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนิน มายังบ้านหมักแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์ไม่ได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วหมี่ขอหมี่นาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้าน ได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งเสริมอาชีพและรักษาภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจากพื้นที่สีแดงในวันวานสู่ชุมชนที่มีอาชีพและความเข้มแข็งในวันนี้จากเส้นไหมธรรมดาสู่ผืนผ้าที่มีเรื่องราวจากพระเมตตาสู่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นรายราชินีจึงไม่ใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสัญลักษณ์ของสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวบ้านหมากแข้งตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งคุณเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปะหัตกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากงาของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
12: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
11: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
13: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
15: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
16: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
17: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
18: พราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
19: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
20: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
21: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
22: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
23: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
22: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
23: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
22: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
23: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
22: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
24: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
22: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
3: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

ื่อว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยม้อยคือข่อยตะลิงสั้นลั่งเถื่อเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลั่งเถื่อลูกบ้านสอนภูมิฮู้พอพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันโชว์นังแรงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นี่ล่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพี่น้องนะอยู่ตั้งอยู่ริมบึงแก่นครเฮานี่ล่ะพอกันช่วงแรงวันจันทร์กับวันศุกร์ครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เอาเรื่องเล่าที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันเมื่อวานก็พูดคุยกันหลายประเด็นนะมาพูดคุยเรื่องอีหยังล่ะสามารถคมทราบปัญหากิจสุพี่น้องฟังเพราะว่ามีคนหลายคนก็ถามไปดีดีแดงไปเฮ็ดเวียกเท่าไหร่ก็ตามพี่น้องก็บ่เคยเข้าใจดอกไอ้คำว่าสามารถคมทราบปัญหากิจก็ได้บอกให้ชัดแจ้งไปละมือบ้านเนี่ยแจ้งเอาละพักนาสิเข้าใจถ้าผู้ใดยังบ่ทันเข้าใจจังค่อยแชทจังค่อยไล่มาถามดีเจแดงตื้อมาก็แล้วกันเนาะสามารถคมทราบปัญหากิจเป็นจังใดนะก็ธรรมดาล่ะที่ทุกคนสิบ่เข้าใจการที่พอเข้าใจมันก็อาจสิเกิดจากประสบการณ์แล้วการทึกทักเอาเองจังซี่เนาะส่วนมากคนเฮามันสิมีพื้นฐานมาจากการทึกทักเอาเองนะคือสมองคนเฮามันเฮ็ดการผิดพลาดพี่น้องเฮาบ่รู้ได้ว่าสมองเฮาเฮ็ดการผิดนะบางทีได้สังขอความรู้ขึ้นมาใหม่ในหัวเสือยนะครับที่บ่มีหยังจังแนวมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะได้ยินบ่คำว่าเสียพอลุกหลวดเห็นมาหลายแล้วจังซี่นะบางทีมันอาจสิว่าแม่นความจริงก็ได้เพราะนั่นก็สอบถามจากต้นตอต้นทางนะก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะเมื่อนี้ก็ที่เก่าเอาเรื่องของวิธีของการเกษตรมาให้พี่น้องได้พูดคุยให้พี่น้องได้ฟังกันเรื่องของปุ๋ยยูเรียอันนี้ก็อยากคุยให้พี่น้องได้เข้าใจในมุมหนึ่งของปุ๋ยยูเรียเนาะว่าปุ๋ยยูเรียนี่มันก็ดีเด้อเอาขอไปครับใส่ดีเจแดงบอกว่าปุ๋ยเคมีบ่ค่อยดีมันก็ดีมันก็มีมุมดีกับมุมบ่ดีแหละคันบ่ดีเขาบ่ใส่กันทั่วโลกหรอกปุ๋ยเคมีมันก็ดีเนาะพี่น้องดีแต่ว่าคันได้มีตีของคนที่มองไปเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะเกษตรปลอดภัยอะไรพวกนี้เนาะอาจารย์ก็อาสิบอกว่าเอ้ยมันไปใส่อย่างอื่นแทนก็ได้จริงๆแล้วมันก็ใส่แทนได้เด้พี่น้องเนาะพี่น้องต้องเปิดใจก่อนได้ว่ามันมีแนวใส่แทนปุ๋ยเคมีได้อยู่นะเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้สานต่อองค์ความรู้เขาได้ถีบองค์ความรู้เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินมาหลายปีข้างแน่แล้วคือเขามาใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วท่านผู้ใดมาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยชิอันอินซี่เด้อปุ๋ยมาร์กเด้อแต่ทุกคนสิเออเศร้าจะมาหาเปล่าเคยใส่มาเพื่อแห้งกันละเห็นว่ามันได้ประโยชน์ประยังอย่างทั้งสิ้นอ่ะก็เกิดจากความไม่เข้าใจมาเขาไม่เข้าใจคือมันดีทั้งสองนั่นแหละพี่น้องเคมีก็ดีนะเฮ็ดใส่ไปแล้วเขาก็หูวิธีป้องกันปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปุ๋ยเคมีเนี่ยตัวอันนี้สิใส่ยักเดียวเดี๋ยวบ่ได้มองถึงผลกระทบมันก็บ่แม่นมันก็มีผลกระทบเกิดขึ้นสู่ยางนั่นล่ะเนาะส่วนปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะเวลาใส่ปุ๊บก็ต้องรู้ว่าเอามาเปลี่ยนคืองามซาแต่ก็ต้องรู้บริบทของการปลดปล่อยสารอาหารของปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่ามันมาจากเศษซากอินทรีย์วัตถุถ้ามีความรู้เพิ่มเติมพวกนี้มันสิเฮ็ดให้เฮาบ่มีความรู้สึกเป็นอคติว่าอันนี้บ่ดีอันนี้ดีกว่าใส่อันนี้ดีที่สุดแล้วอันนี้ดีคักดีแน่อันนี้บ่ดีมันสิเกิดการแยกแยะให้ออกให้เข้าใจเนาะอย่างกรณีปุ๋ยยูเรียพี่น้องปุ๋ยยูเรียเนี่ยวานใส่หม่องใดนี่เขียวหมดล่ะ มันก็เลยเกิดการใส่หลายปานผงสุรสนี่ล่ะผงสุรสนี่ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยลองบางทีแหละพี่น้องไปตำบางหูบางทีแหละตักของโซเซ่หางบัวบางทีแหละขันมันบ่จืดเจเลยหรอกมันต้องใส่เครื่องบวงพุ่นผู้โพดพ่อกับตักใส่หอดเต็มบวงพุ่นแล้วผงสุรสใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยก็เอามาใส่กับปุ๋ยเคมีบัดนี้เพราะบ้านปุ๋ยยูเรียเงินหลายเด้เพราะเงินหลายใส่หลายแล้วใส่หลายมันก็เกิดผลเสียได้พี่น้องหลายก็เกิดผลเสียหน่อยก็เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสัดส่วนอัตราการใส่ที่ถูกต้องนะแต่ปัจจุบันเนี่ยดิฉันแดงมั่นใจนะมั่นใจว่าพี่น้องก็บ่ค่อยได้ใส่ตามอัตราส่วนที่ถูกต้องดอกเนาะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยก็ย่ำหลายเท่าแล้วว่าใส่ให้มันถูกซี่ถูกเวลาใส่ปุ๋ยนะคันผู้ใดยังเกิดความงงในใจอยู่แสดงว่าก็ยังบ่ได้เป็นเกษตรกรที่เก่งเพราะปานใดเด้มันต้องถูกเวลาถือเวลานะใส่ถือจังหวะจากโคนบอลนะเขาต้องการปุ๋ยจนช่วงอายุบ่เกิน20มื้อตอนเฮาของบ้านเขาจะของใส่หลาบ่อันนั้นคือบ่ถือเวลาคันใส่หลัง20มื้อจังซี่เนาะเขาเด็กน้อยเนี่ย
ว่านเขาไปเนี่ยเห็นว่ามันมีจังหวะการว่านปุ๋ยอยู่ว่าต้องว่านบ่เกินมือไหนบ่เกินมือไหนอันนี้เขาเรียกว่าใส่ให้มันถูกเวลาเวลาอันที่สองคือใส่ถูกสูตรบ่ไม่เป็นว่าสูตรถามพอลุ่งถูกเวลาเวลากับถูกสูตรพร้อมพอพืชทุกชนิดมันต้องการปุ๋ยคนละสูตรคนละอัตราส่วนกันใส่ถูกเวลาเวลาถูกสูตรถูกปริมาณบ่แต่นะเอาใส่สูตรนี่สูตรเนี่ยมันใส่หาโลหรือมันใส่ยี่สิบโลล่ะพี่น้องหูบ่ล่ะทั้งเสียเนาะมันต้องถือปริมาณถือสุดท้ายคือใส่ถือวิธีบ่ปลูกบักทุเรียนใส่ปุ๋ยไม่เห็นว่ามันสีงามเลยแบบว่าช่องใส่ผิดเนาะเฮ็ดสวนอินทผลัมใส่ปุ๋ยก็บ่ถือวิธีอีกมันก็บ่งามแหละเนาะเขาเจ้าบอกว่าให้ไปห้อยอยู่หม่องนี้แล้วอยู่ตรงปลายหากบัดนี้ก็อยู่ส่งภูมินี่แล้วขอไปสาดใส่เงามันสีงามติจังซี่เนาะมันบ่ถือวิธีไงเพราะนั้นต้องถูก4อย่างใส่ปุ๋ยนะคราวนี้โง่มาเรื่องของยูเรียคันผู้ใดใส่หลายโพดมันสิก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแพ้ยูเรียพี่น้องแพ้ยูเรียใส่หลายนี่แพ้เดี๋ยวพอมันใส่หลายงามหลายคือผงสลดเดี๋ยวปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับข้าวนะพี่น้องเอายกตัวอย่างข้าวเลยล่ะเพราะมันเห็นชัดเจนครับมันได้ปุ๋ยยูเรียหลายโพดเนี่ยยูเรียก็คือ4600นั่นล่ะตายอดฮิตในประเทศไทยใส่อยู่2-3กานั่นล่ะมากหลายขันกานี่ยังเสียยังไม่ติดยึดได้กาอีกอยู่ดีเจแดงก็ยังย้ำอยู่ว่ามันบ่แม่นนะตามข้อมูลดีเจแดงมันบ่เกี่ยวกับกาได้ปุ๋ยเนี่ยคันเอาแบบให้เข้าใจเนาะมันก็มาเลือลำเดียวกันแหละมันก็แจมันจากประเทศรัสเซียประเทศยูเครนนั่นล่ะมันเป็นสารเคมีสังเคราะห์เขาก็ขนเขามาเขาก็มาแบ่งกันอยู่ทาเรือคลองเตยนั่นล่ะเนาะเจ้าเอาไปเท่านี้โล่เด้อเจ้าเอาไปเท่านี้โล่เด้อเขาก็ไปผลิตอยู่โรงงานไผโรงงานมั่นกระบวนการผลิตก็สิต่างกันตรงหน้าตาเขาก็เสียดหน้าตาบ่ให้มันคือกันคันหน้าตาคือกันก็สิว่ามันคือกันเขาก็เลยเฮ็ดมันบ่คือกันดีเจแดงมีหมู่ไปตะขกแก่โรงงานปุ๋ยกือนึงอยู่เด้หลายอยู่เด้เรียนจบเกษตรบ่รับการไปเฒ่าแก่โรงงานปุ๋ยเนาะกับไปเบิ่งพยายามหมู่อยู่เนาะก็เข้าใจ4600ใส่หลายโพดเฮ็ดให้ต้นเขาเขียวสดงามเบิ่งแล้วมีความสุขงามตางามหูงามตาพี่น้องใส่ยูเรียใส่หลายเนี่ยแต่ผลที่ตามมาคือมันสิอวบน้ำอวบน้ำมั้ยพี่น้องลักษณะการอวบน้ำพี่น้องลองนึกถึงฟองน้ำล้างจานไปฟองน้ำล้างจานบ่เป็นสก๊อตไบก้อนสีเดียมหน่อยๆดิเอาเป็นฟองน้ำล้างจานยาวๆคือบางข้าวหลามไปแล้วพี่น้องเอาไปใส่น้ำมันตั้งได้บ่ล่ะมันตั้งบ่ได้เด้นั่นมันหักมันโคนอันกัดเอาฟองน้ำยาวๆพอหลอดไฟฟ้าที่อ่อนมาเนี่ยมายาวสะบังพอหลามมาเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำมันตั้งบ่ได้เด้มันอวบน้ำมันอวบน้ำมันบ่แข็งแรงอันนี้คือปัญหาการได้ยูเรียหลายโพดต้นมันบ่แข็งแรงแล้วก็สิส่งผลต่ออย่างต่อผลผลิตนั่นล่ะกับต้นเขามันบ่แข็งแรงมันอวบมันเขียวโพดมันล่มเหมือนมือว่าที่ยกตัวอย่างเรื่องเขาอยู่ข้างฟาร์มหมูนั่นล่ะมันได้อันนี้ตัวเจนหลายครับพวดมันเขียวอย่างเดียวนะพี่น้องไปแต่เลี้ยงงัวแสบขึ้นอย่างเขียวอย่างเดียวแต่ว่ากับเม็ดรีบบ่ได้เป็นห่วงอย่างกันนอนข้างข้อหมูไปนั่นคือการได้ยูเรียหลายเกินไปผลกระทบที่เกิดขึ้นมาตาที่เนี่ยถ้าผู้ใดใส่แบบอีฉันตังเยอะนะเพราะเป็นอย่างผมเงินหลายผมสื่อใส่หลายปุ๋ยยูเรียใส่บ่บัญญัติบัญญัติย่างกายทงอย่าของมันคือเขียวบ่ทันตาแต่ว่านี่จักรอบกันนะอย่างเสียเนาะเขาวัดความสำเร็จจากสีเขียวเขาสั่นว่าเขาจะไปสอนสีเขียวมันหลายเพราะประเดี๋ยวถอยไปลองตรวจองค์ร่วมของสุขภาพเขานะเพราะว่าเขาไปกินใบเขาเนี่ยอันนี้มาออกแบบกระปั้นทุบดินเนาะว่าได้กินใบเขาแล้วเขากินห่วงมันคนเดียวเขากินเม็ดมันผลเนี่ยเนาะขันมันอวบมันเขียวน้ำหลายค่ะคักหลายนะใบเขียวเข้มและอวบน้ำเนาะต้นเขามันเขาเรียกว่ามันเขียวแบบผิดปกติเขียวแบบไก่พันจะไปจะเริ่มเติบโตแบบไก่พันน่ะโอ้ยมันโตว่าไงอีหลีได้ไก่พันกับโตใหญ่ขักใหญ่แนงสินะเข่าก็ใกล้ๆกันล่ะใบใหญ่มีน้ำหนักหลายเกินไปเข่าก็ล่มง่ายพอประตมมันอวบน้ำมันบ่แข็งแรงถือกล่มพับจังน้อยนึงก็ล่มก็หักเนาะถือกน้ำข้างตอนกลางคืนเนาะอันน้ำข้างตอนกลางคืนก็เฮ็ดให้เข่าล่มเด้พี่น้องไปยังคือเฮ็ดให้เข่าล่มคือน้ำข้างตอนกลางคืนน่ะขออภัยครับน้ำข้างตอนกลางคืนมันก็สิควบแน่นก็เป็นยศน้ำเกาะอยู่ใบเข่าได้มั้ยต้นเข่าต้นนึงรับน้ำหนักน้ำว่ามันน้อยๆเด้พี่น้อง
น้ำกับก้อนอยู่น้ำใบอยู่น้ำมันล่ำต้นเขาอยู่น้ำนั้นน้ำนี่เนาะน้ำห่วงน้ำอย่างทุกอย่างแล้วบัดนี้ลองนึกภาพเบิ่งเขาไฮนึงนี่มีต้นเขาอยู่จักต้นแหงกันอยู่ในพื้นที่นึงไร่นี่ครับแล้วน้ำเกาะอยู่ใบเขานะครับเกาะอยู่มันรับน้ำหนักถือลมพัดนิดเดียวเขากันล้มลาบเหมือนแปลงนั่นล่ะนั่นล่ะสาเหตุมันอัวยูเรียเนาะถามันอัวยูเรียมันอวบน้ำไหลอีหยังที่สิตามมาพี่น้องรู้ป่ะออนแอร์ผู้ใดก็ตามอ้วนอวบเป็นตะฮักอย่างตอนเป็นเด็กน้อยอวบเป็นตะฮักผู้ใดก็งานกันอุ้มเป็นเด็กน้อยอวบอ้วนใหญ่มาแน่คันอวบอ้วนแน่ผู้ใดก็ว่ามันคืออ้วนฮักแท้มันว่าแล้วก็ป่วยอมโรคพืชก็เหมือนกันใบเขาที่อวบน้ำนิ่มนี่ครับพืชมันสิอ่อนแอเพราะมันสิเป็นดันเซลล์พืชให้มันตึงขึ้นจากมันควรสิแข็งแรกผนังเซลล์มันควรสิแข็งแรกมันก็ตึงขึ้นมันก็ตีออกจากกันมาเขียบตาตีเนี่ยพี่น้องตีออกจากกันมันก็มีช่องว่างหลายขึ้นมะแรงศัตรูพืชนอนเพี้ยนี่แหละครับมากเพราะว่าเพื่อนก็สิเข่าง่ายไปการกินได้ง่ายเฮ็ดให้เกิดโรคมีภูมิต้านทานโรคต่ำโรคกับเขาทำลายได้ง่ายเห็นบ่นี่ผลเสียจากการไซยูเรียหลายโพดแล้วอีกอย่างนึงขันหน้าผู้ใดไซยูเรียหลายข้าวจะไม่แตกกอและเมล็ดมันสิบ่เต็งนะพี่น้องเม็ดเขามันสิมีอาการเป็นบ่เรียบน่ะแต่ว่าบ่เต็งนะบ่ใครอึ้งลึงนึกถึงกล้วยยี่อองไปกับบ่ถึงกับรีบกินบ่แซ่บกล้วยยี่อองด้วยนั่นแล้วกันสิมีเปียกเป็นสันน่ะนะกล้วยยองถ้าคันกล้วยยองสมบูรณ์มันสิไข่อึ้งลึงบ่มีสันน่ะนะหน่วยมันน่ะนะเปียกมันก็สิบ่เป็นสันก็สิกลมๆซะนะเม็ดข้าวคล้ายๆกันคันเพิ่นสมอุดมสมบูรณ์เพิ่นสิเม็ดไข่อึ้งลึงนะแต่ว่าคันกรณีว่าเพิ่นได้อยู่เรียหลายพวดมันสิบ่ไข่อึ้งลึงแต่บ่ถึงคันรีบแต่ว่ามันก็สิอยู่ครึ่งกลางระหว่างอวบกับรีบนั่นล่ะเนาะคันเป็นผู้สาวก็สิผู้สาวหุ่นดีน่ะไปหุ่นดีแต่มันก็สิบ่มีประโยชน์ได้เม็ดข้าวมันต้องไข่อึ้งลึงนะไม่แตกกอเม็ดไม่เต่งตึงได้พี่น้องนี่ผลกระทบที่เกิดจากยูเรียหลายโพดแล้วที่สำคัญมันไปพ่วงกับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมน้ำ NPK อยู่ข้างกระสอบปุ๋ยนะ N คือไนโตรเจนเนาะ P กับ K คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะคือขันยูเรียหลายโพดมันสิส่งผลกระทบต่อการดูดซึมโต P กับ K โตฟอสฟอรัสกับโตโพแทสเซียมนี่ครับมันก็เฮ็ดให้เขามันบ่แตกกอแล้วก็ส่งผลลาบไปถึงเขาอาจสิรีบก็ได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ไห้นึงแทนที่สิได้ไห้ละตันมันก็อาจสิเหลือไห้ละ600โลจังซี่เพราะเม็ดแต่ละเม็ดมันบ่ไข่อึ้งลึงนะแล้วที่สำคัญที่เกิดผลกระทบอีกตัวนึงคือดินเสียเอาปุ๋ยยูเรียใส่หลายดินเสียนี่พี่น้องเกิดให้เกิดปัญหาดินเสียระยะยาวปุ๋ยยูเรียที่มันเกินขนาดมันสิตกค้างเฮ็ดให้ขี้ดินในหน้าน่ะมันแข็งแล้วก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างของขี้ดินให้เป็นกรดหรือว่าเป็นดินเข้มนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะเพราะว่ามีเงินหลายซื้อหลายปุ๋ยหลายต่างว่านลงไปคักๆแน่ๆเนี่ยนี่แหละฝนเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจดินบอกไปสระดีเจแดงก็ได้ถามผู้ใดก็บ่เคยตรวจจักคนหรอวะมันยุ่งยากตรวจดินน่ะเนี่ยบอกอย่าบอกให้ไปเฮ็ดเถาะบ่เฮ็ดบ่เคยเฮ็ดแบบว่าก็ตรวจดินครับพี่น้องก็โทรหาหมอดินอาสาในหมู่บ้านนั่นล่ะอยากตรวจดินเฮ็ดจังได๋พอลุงก็ถามก็ลองตัวบ่จักเทื่อนึงเนี่ยนะเป็นเกษตรกรน่ะแล้วมันฮู้อันพื้นที่การเกษตรเจ้าของเนี่ยมันประกอบไปด้วยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหลงเหลือจากปีที่แล้วอยู่จากโลจากโลจากเปอร์เซ็นต์มันสิได้คำนวณถือว่าปีนี้ควรสิใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอีกจากโลนะอันนี้เป็นเกษตรกรที่สมาร์ทเด้เนี่ยที่แบบอุ้ยเกษตรกรที่ก้าวล้ำน้ำหนาท่านสมัยบ่ได้เอาง่ายเขาว่าเป็นคนที่เฮ็ดเกษตรแบบพิถีพิถันนะก็ต้องมีการตรวจตัวดินเจ้าของแน่เนาะคันพ่อปัญหาในแปลงหน้าปัญหาที่เขาเห็นตอนเนี่ยครับ พี่น้องโล่งทงนะไปเจอปัญหาหนึ่งใบเขามันส่งแดงแดงเนาะกระควนสิสองสังเกตได้แล้วว่าเอ๊ะมันน่าสิเกิดจากการมันอัวยูเรียบอเนาะอาจสิมีการวางแผนแก้ปัญหาแก้ปัญหาในระยะยาวระยะสั้นคันระยะสั้นก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในทางระยะยาวก็อาจสิมีการปรับสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมนะเพื่อสิปีหน้ามันสิบ่ได้ก็ให้เกิดปัญ

95 บาทขันสั่ง2ซองแถม1ซองก็ไปตกซองนึงก็เอาตีกลมๆไปตกซองละ200เท่านั้นล่ะขันสั่ง2แถม1ขันผู้ใดมาของแพงก็สั่งซองเดียวซองละ295 บาทเนาะหมู่บ้านนี่ก็พี่น้องจากทางไหนล่ะสั่งมาดีเจแดงก็ส่งไปแล้วจ้าอาจสิฮอดมืออื่นตอนแรกๆเนาะลืมเบิ่งสื่อเพิ่นกันเนี่ยเพิ่นสื่อหยังเลยตู้บุดดาคุณพ่อทำน้องตู้บุดดาเพิ่นก็สั่งขอไปลองก่อนซ่องหนึ่งมาสั่นก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะ1 ซอง 295 บาทเอาไปแล้วก็สี่ซ่องมาถังในมันจะมีอยู่10 ซ่องเอาซ่องน้อยๆล่ะครับไปละลายน้ำใส่ถังสะพายยางสีดซ่องน้อยๆหนึ่งใส่ได้ประมาณถังสะพายหนึ่งเข้านี่ล่ะแล้วก็ยางสีดแล้วก็ล้างดีๆนะพี่น้องเพราะว่าสีของมันจะได้เอาเจาะดึงซ้ำปลายบ่วงนี่ล่ะได้นิดเดียวผงสีดำๆพี่น้องมันเข้มข้นก็เลยให้เป็นเดี๋ยวโอ้ผู้นำก้อนสีก็มาปุ๊บโอ้ยจะมันให้หน่อยมันสีงามบ่ล่ะว่าซั่นคือหน่อยหลายเนี่ยมันเป็นปัจจัยว่าสีงามบ่งามหรอกสำคัญคือโปรสารสีออกฤทธิ์น่ะมันแม่นอีหยังล่ะมันออกฤทธิ์ได้หลายซ้ำใดเนาะสำนักล่ะพี่น้องในบ่วงน้อยหางบ่วงในบ่นปลายบ่วงบ่นปากบ่วงเนี่ยนะแต่ว่างามรับรองผงดำกาแดงนะผู้ใดสนใจก็โทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงกับดีเจแดงได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์กสิให้ไปผู้ใดสนใจเนาะหมายเลข064-978-9824 064-978-9824นะรับรองว่างามให้เคบอกกอกว่าสันเทาไปเอาเดี๋ยวเขาพักแค่ข้าวหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามดำเนินรายการก็จังคือว่าล่ะเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงก็โทรศัพท์เข้ามาหาดีเจแดงได้ถามเบอร์โทรที่ให้ไว้นั่นล่ะเอาไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดได้พี่น้องพืชพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็สามารถสีดได้ดูซ้ำใดคันเป็นพวกเขาพวกมั่นพวกอ้อยเนี่ยคันย่านเปลืองกระสีสองอาทิตย์สีดเชนึงคันว่าย่านเปลืองคันพ่อมีเงินอยู่กระสีทุกอาทิตย์นั่นแหละเนี่ยเลงเอาตั้งสามเชือเนี่ยไว้เขียวอัศจรรย์อาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทือซองน้อยสีออกมาละลายน้ำ20ลิตรซองหนึ่ง295บาทสีออกมามันจะพอ10ซองเพราะซองละ295บาทใส่ได้10ไลพอนะพี่น้องมีหน้า2ซ้ำไลพี่น้องก็โอ้ยใส่ได้โดนคันอยากประหยัดก็สร้างมา2ซองสิแถมให้อีกซองหนึ่ง2แถมหนึ่งตกซองหนึ่งก็บ่ถึง200บาทด้วยจ้อยเนาะส่วนผู้ใดบ้านอันเสียหวานดีเจแดงก็โอ้ยเอามาลองเหมือนกันดอกจากซองหนึ่งก็ซองละ295บาทนะสั่งซองหนึ่งก็ส่งให้สองซองก็แถมหนึ่งซองผู้ใดเงินหลายสั่งจากสี่ซองดีเจแดงแถมให้อีกสามซองผลไปผู้ใดเงินหลายแต่ว่าพี่เราจัดรายการขายของมากเห็นผู้ใดสั่งสี่ซองจากเจือทางวันเนาะกับลองเบิ่งก่อนแต่ว่าก็ขอบคุณที่มีแฟนประจำเลยพี่น้องประจำอยู่ทางผู้เขียวสร้างประจำอยู่ทางเกษตรสมบูรณ์ก็สร้างประจำเพื่อเอาไปฉีดบอกสมโอเพื่อมางามแซ่บหวานประสันพี่น้องทั้งต้นสูงน้องเลือดเอียงทั้งเปียกโคกสูงเพราะเป็นต้นสูงนะเพิ่นก็สร้างอยู่ประจำแล้วพี่น้องทั้งผู้เวียกขอบคุณนะแล้วทั้งสารข้ามอันนี้สิเบยถึงคนประเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณหลายสังประจำแล้วเพิ่นเอาไปฉีดบักผิกผิกเปิดกระง่ามผักหน้ากางหยาเปิดกระง่ามสีบักอื้อนะก็บักผิกเปิดปลูกผักขายนะครับเพิ่นก็บอกว่าประทับใจไม่ต้องใส่หลายนะพี่น้องไม่ต้องย่านวัดศีลแล้วย่านบ่งามใส่ตามดีเจแดงบอกหนึ่งซองซองน้อยๆเอาเจาะผสมน้ำ20ลิตรสีดตามสัดส่วนที่ว่านั่นล่ะเนาะสีดดูๆเอาแต่ว่าจะใส่เข้มข้นหลายเพราะมันเป็นสารที่เข้มข้นถ้าเข้มข้นหลายปุ๊บเนี่ยพืชมันดูดซึมบ่ทันมันดูดซึมบ่ทันเหมือนพี่น้องแกงปลาคอนใส่เกียร์3วงมันก็เข้มโอ้ใส่เกียร์3วงบ่เข้มดอกหมอใหญ่ๆแต่ว่าคันเอาเกียร์วงนึงมาใส่ปากเจ้าของทีเดียวน่ะมันสิเข้มเนาะเพราะนั่นก็ต้องเจือจางตามสัดส่วนที่ดีเจแดงบอกกันเด้อผงดำกาแดงเนาะมีขอความเนาะสำหรับแฟนรายการที่ทักทายมาทางไลน์ค่ะสิตอบให้เนาะเมื่อนั้นได้ฟังดีเจแดงบอกเบาเรื่องกันมรดกว่าสันว่าให้ถามเนี่ยทีอีพอเล่าสันว่าสิแบ่งกันจะได้ลูกเต่าว่าสันมันลูกเต่าว่าแม่มาสิไปแบ่งกันจังไหนเด้ออันนี้ว่าให้เข้าใจเด้อก่อนหน้านี้อีพอเราจังว่าหั่นเหมือนลมหายใจว่าหั่นขึ้นเม้มนั่นน่ะจะไปว่าว่าสิแบ่งกันนะคันอีพอบ่ให้ก็บ่มีสิทธิ์ใดได้ลูกเต่านั่นมันเป็นเรื่องของอีพอเล่าสิให้ไผกับเรื่องของอีพอเราเด้ห้ามไปยุ่งเด้เถียงเอาบ่ได้เด้ผู้ใดปากดีอีพอเราสวนให้เราบ่ให้จักไรก็ได้เด้สมมุติอีพอเราพิธีโยน300ไรมีลูกอยู่3คนมันบ่แม่นลึกคณิตศาสตร์ที่สิมาแบ่งกันว่าลูก3คนได้ผู้ละ100ไรผู้ละ100ไรบ่แม่นเด้มันขึ้นอยู่กับอีพอแล้วมักผู้ใดหลายก็มู่ล่ะลูก3คนเนี่ยเราเห็นเบิ่งมาผู้ใดส่งดูแลเจ้าของใดเป็นพี่ใหญ่มีหน้าที่การงานฐานะมั่นคงอาจสิเอาหน่อยก็มู่ก็เป็นเรื่องดุลพินิจของอีพอเล่า เนาะลูกคนกลางกระส่งเป็นได้เฮ็ดงานอยู่ดอกแต่เงินเดือนน้อยลำบากเมียบ่ได้เฮ็ดเวียกอีพอแล้วก็สิสั่งใจสั่งน้ำหนักเอาดอกผู้นี้เอาไปอันหลายก็อายแล้วเด้ออายอาสิแบ่งให้อายแล้ว50ไร่แบ่งให้ลูกกลางนี่จักอัน100ไร่จังซี่เนาะผู้น้อยนี่บ่เป็นหวานหยังเลยบัดหนังสือก็บ่เรียนว่าเป็นบานเป็นก้าวอย่างเลยนะเมาตะเหล่าตะยาผู้เมียเฮ็ดเวียกเมื่อยนะลูกก็หลายหลายอีพอแล้วก็สิเบิ่งแง่ดีก็มูอยู่ดอกผู้ลูกผู้น้อยแล้วก็สิแบ่งให้หลายก็มูบ่ได้เรียนหนังสือจังซี่มันเป็นดุลยพินิจของอีพอผู้ลูกนี่อย่าไปเว้ากันได้ว่ามันต้องแบ่งทอๆกันแม้มีทีมีทางมันเป็นเรื่องของอีพอเล่าเพราะว่าหน้าแปลงนั่นหรือว่าที300ไร่ของเล่านั่นมันเป็นทรัพย์สินของเล่า กรณีขันสิแบ่งทอกันมันมีอยู่กรณีเดียวนั่นล่ะล่ะสิ2กรณีก็ได้ไป2กรณีคือเป็นนางคุยกันอีพอก็เออเอาทอกันกับทอกันอันนี้คือกรณีนางคุยกันพอกับลูก3คนนางคุยกันเนาะอีพอเนาะอีพอก็เออเอาขันสูจะได้ทอกันสูก็เอาไปอีพอก็โอ้ไปกัดแขวไปแบ่งเอารถพลทอกันไปกับกรณีที่2คือต้องให้อีพอตายก่อนจังค่อยสิได้ทอกันทั้งสีหน้าประมาณนี้ล่ะเพราะว่าตราบใดที่เล่าจังบ้านเหมือนลมหายใจนี่มันบ่แม่นมรดกเด้ที่สิมาแบ่งกันเด้มันเป็นทรัพย์สินส่วนโตเด้ยังดีเจแดงนี่ครับคันยังหายใจว่าวาดอยู่เนี่ยทีไม่ได้ตารางนิ้วเดียวนี่ลูกเต่าสิมาเถียงเอาบ่ได้บ่ครัวบ่ได้เด้มันทรัพย์สินดีเจแดงเด้เนี่ยหามาเองเด้เนี่ยลูกเต่าบ่มีสิทธิ์มาญาติเอาเด้เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าตอบคําถามไปกรณีว่าคันเล่าจังมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่เล่าสิแบ่งให้อย่าไปเครียดอย่าไปขมให้เล่าแต่ขันกรณีเราเหมือนล้มหายใจไปแล้วปุ๊บจะใครมาว่ากันเพิ่นก็สิแบ่งตามข้อกฎหมายล่ะทายาทโดยธรรมเลี้ยงลำดับจากผู้ใดเนี่ยไปเลี้ยงให้ลูกให้เต้าเนาะให้ลูกให้หลานนะให้ครูสมรสไปให้พ่อให้แม่ให้ลุงป้านาอาเอียงกันไปตามลำดับชั้นของผู้สืบสันดานนั่นแหละเพิ่นก็สิแบ่งให้เนาะกระบวนการแบ่งหลังจากที่เหมือนล้มหายใจแล้วก็จะไปว่ากันตามเรื่องข้อกฎหมายไปตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดเป็นก็ได้แต่ผู้จัดการมรดกนี่พี่น้องแล้วก็ผู้จัดการมรดกกับไปศึกษากฎหมายแล้วเนี่ยเพราะว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้จัดการมรดกนี่ขาข้างนึงอยู่ในคุกเหรอเด้ผู้จัดการมรดกเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะของสิของอยู่ทั้งฝ่ายืนกึ่งกรรมคิดแต่ทางโยจะของเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในข้อกฎหมายเด้พี่น้องผู้ใดไปรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกแต่งตั้งให้พอลุงสมเล่านี่แหละเป็นผู้จัดการมรดกพอลุงสมได้เป็นผู้จัดการเท่แล้วลูกหลานยาปากนะจะมาบอกของท่านทั้งสี่นะนี่ผู้จัดการมรดกเลยเนี่ยแบบนี้ผิดเด้ขาอยู่ในขาหนึ่งอยู่ในคุกเด้เขาให้มาจัดการคำว่าจัดผู้จัดการเขาคือให้มาจัดการจัดการแบ่งให้ท่าญาติเขาแบ่งให้มันยุติธรรมแล้วจะไปหาเรื่องรับผลประโยชน์เนี่ยผู้จัดการมรดกเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอได้ผู้จัดการมรดกนะเข้าใจกันไหมพี่น้องนะเอาไปดีใจแดงกับไปเห็นงานกับไปยิ้มทั้งสิล่ะคำว่าผู้จัดการมรดกบอกกับว่าเขาหูกันทั้งเสียดอกบางเสียกันเลยเนาะประการรู้เรื่องของกฎหมายผู้ใดรู้เรื่องของกฎหมายพวกนี้ล่ะกาสิสบายใจเนาะกรณีคุยกับผู้จัดการมรดกบ่หูเรื่องหูเล่านะผู้จัดการมรดกสิบอกว่าสิโอนให้สิเฮ็ดให้เอามาแสนหนึ่งยังเสียเนาะมันต้องเจอกันในศาลผลได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เรื่องของทรัพย์สินของอีพอเล่าก็ถือว่าตอบคำถามสำหรับคนที่ถามเนาะกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นทรัพย์สินเล่ากรณีที่เล่าเสียชีวิตแล้วเป็นมรดกนะพี่น้องเนาะเนาะมากันทีเรื่องดีที่ใส่พี่ใส่ปุ๋ยยูเรียสมมติผู้ใดยังดำหน้าอยู่ตอนเนี้ยดำเฮ็ดเข่าหน้าดำว่ามันดำหน้าตอนนี้คือผู้ใดยังรักษาวิถีทางการเฮ็ดการเกษตรแบบโบราณโบราณคือมีการวานข้าวปลูกแล้วก็ถอนข้าวปลูกมาตัดใบกล้าเสร็จแล้วก็ไปไถไปคาดเสร็จแล้วก็กลมลงดำเนี่ยเขาเรียกว่านาดำเนาะระยะการเจริญเติบโตของเข่าหน้าดำส่วงเข่าแตกกอหรือระยะเขาเรียกว่าสร้างช่อดอกเนาะก็คือประมาณหลังจากปักดำลงไปในขีดดินแล้วประมาณเดือนเคืองเนี่ยช่วงนี้ละดำแล้วเดือนเคืองนี่ครับปุ๋ยยูเรียที่ใส่ได้คือยาใส่เกิน10โลต่อไร่ยาใส่เกิน10โลต่อไร่โอ้ยไผสิใส่เกิน10โลมันแพงกระดอกปุ๋ยยูเรียว่าซั่นอยู่ระหว่าง6โล7โล8โล9โล10โลต่อไร่สมมุติดำเข่าดำหน้าเสร็จแล้วเด้เนี่ยเข่าดำไม่ๆมันก็สิเหลียงๆเนาะเนาะผ่านไปจัก10มื้อ20มื้อเข่าตั้งโตได้แตกใบแท่งใบขึ้นมาเขียวงามเลย เนาะอายุบ่เกิน20เออ45มื้อเนี่ยครับบ่เกินเดือนครึ่งเนี่ยขัดสิใส่ปุ๋ยยูเรียซอยเข้าไปอีกก็ย่าใส่เกิน10กิโลต่อไร่เนาะแล้วก็บ้านปุ๋ยก็คืออย่างว่าล่ะว่าให้มันสม่ําเสมอให้มันทั่วแปลงนะอันให้แจบใจกับบ้านเองจ้างเขากันมันบ่แจบใจกับเอาเก้าอี้ไปนั่งเบิ่งมันสิได้เบิ่งถือว่าเขาเจ้าว่านอันมันสม่ําเสมอบ่เนาะซุมื้อนี่การว่านปุ๋ยมันก็มีเครื่องมือซอยเป็นโดรนซอยว่านอันนี้ก็บ่ดีเจโดยส่วนตัวดีเจแดงบ่ค่อยนับหนุนหรอกเพราะหยังเพราะถามราคาคนไปรับจ้างพ่นหรอกเขาจะเอาแพงก็จะเอาให้ละร้อยดิจิเดนเคยจ้างอยู่ให้ละร้อยคันเห็ดหน้า10ไร่กับ 1,000 พุ่นเนาะ10ไร่ไปจ้างผู้เบาในหมู่บ้านเขาเอา300กว่าบาท400นึงเด้ล่ะเนาะผู้เบาในหมู่บ้านน่ะจ้างแล้วมีคนรับจ้างสีดอยู่จะให้เขามาสีดโอ้ให้เขามาวานปุ๋ยให้เขาก็เอา400 500นี่ล่ะค่าแรงเนาะก็ถ้าจองมีอุปกรณ์ของเจ้าของเองแต่คันบ่มีหยังจักแนวก็จําเป็นก็เอิ้นโดนก็เอิ้นแต่มันก็แพงเนาะมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตเข้าไปอันนี้ถาบสมมุติกรณีเป็นเข่าข้าวข้าวไวแสงเนาะเข่ามันมีไวกับบ่ไวนั่นล่ะข้าวไวแสงก็คือเข่าที่มันเกี่ยวพร้อมกันเบิดประเทศไทยเนี่ยคือเข่าไวแสงเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ออกห่วงหมดเลี้ยวขวาออกห่วงหมดขับรถไปทางใดก็ออกห่วงหมดอันนั้นคือเข่าไวแสงบ่สะออนว่าสิเป็นเดือนใดว่าแต่มันแสงช่วงนี้ล่ะต้องการแสงแค่นี้ล่ะคันมีแสงย่ำบ่เว้นจักแปดชั่วโมงนี่ออกห่วงเลยจังสินะอันนี้เขาเรียกว่าเข่าไว้แสงนะระยะข้าวที่แตกกอหรือว่าเข่าก้อนออกดอกนะครับก้อนที่มันจะออกดอกมีเกสรนะครับประมาณ30มื้อนะครับก้อนออกดอกพี่น้องกาเอาก้อนออกดอกเดือนนึงนะคันสิใส่ร่องพื้นก็ใส่ประมาณ10โลถึง20โลต่อไร่ปุ๋ยยูเรียจะใส่หลายนะโดยตัวเลขที่นักวิชาการเขาก็บอกเนาะก็คือสำหรับเข่าเนี่ยห้ามเกิน20กิโลต่อไร่มันโผดโพกัดเกิน20กิโลต่อไร่แต่เอาตัวเลขที่จำง่ายสุดกันยะสะเกิน10โลต่อไร่อยู่ประมาณนี้แหละ10โลต่อไร่กำลังพอดีเนาะกัดเขาก้อน10ก้อนที่บอกว่าก้อนที่มันจะออกดอกออกยังเนี่ยเนาะกัดใส่ประมาณ5โลถึง10โลต่อไร่แล้วก็คือเกาแต่ละว่านให้สม่ำเสมอเนาะหรือกัดผู้ใดกันต่างมีหลายสีร่องพื้นก้อนสำหรับเขาเนาะอยากร่องพื้นกัดใส่ไปจากประมาณ10โลต่อไร่10กิโลต่อไร่ทองไว้นะเงินหลายก็จะเกิน20โลต่อไร่เนาะคันสิเอาไปใส่อ้อยล่ะ ยูเรียใส่อ้อยนะเอาให้อ้อยในเมืองไทยมันก็มีหลายพื้นที่ปลูกกันล่ะเอาพื้นที่ที่มันเป็นขี้ดินทรายก่อนสำหรับคนที่ปลูกอ้อยในขี้ดินทรายเนาะหลังจากปลูกเดือนนึงให้อ้อยนี่ใส่หลายได้พี่น้อง30โลต่อไร่เนาะห้อยข้างแถวปลูกนะแล้วก็ไถดินครบเอาซะเนาะครั้งแรกหลังจังอ้อยปลูกสมมุติอ้อยที่เป็นอ้อยต่อ2อ้อยต่อ2หลังจากตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเรียบร้อยปั๊บก็เนาะเพิ่นก็สิแตกอันต่อ2พี่นี่ออกมาพี่น้องก็ใส่เลยสอบนึงเลยไร่นึงเนาะยูเรียสอบนึงเลยไร่นึงห้อยข้างแถวปลูกนะจะไปห้อยใส่เหงาข้างไรล่ะก็ห่างจากประมาณสัก10เซนเนาะแล้วก็พรวดดินนะไถกรบเพราะว่าป้องกันการระเหยปุ๋ยมันว่าระเหยแต่คันภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าระเหิดคันระเหยนี่ก็คือจากของเหลวกลายเป็นไอแต่ว่าคันปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจากของแข็งกลายเป็นไอภาษาทางวิชาการเขาเอิ้นระเหิดว่ามันระเหยดอกเนาะน้ำนี่มันระเหยแต่เม็ดปุ๋ยนี่เขาเอิ้นระเหิดนะเทียบที่2ปุ๋ยต่อ2เนี่ยคันเทียบที่2เท่ากับเนาะใส่จากเทแรกห่างกันจังประมาณจากเดียนเคิงนะหรือว่า2เดือนนี่แหละเนาะก็ใส่คือเก่าน่ะพี่น้องกระสอบ1ต่อไร่เลยกระสอบ1กิโลละดีเจแดงกระสอบละ50โลซุมื้อนี่มันมีบ่ปุ๋ยกระสอบละ25โลกระสอบละ45โลมันกระสอบส่วนไปส่วนมากบ่เคยพอดอกก็สิกระสอบละ50โลเหมือนกันล่ะเนาะอ้อยเทื่อที่3บัดนี้อ้อยเพิ่นปักปุ๋ยหลายใส่ฮอดเทื่อที่3พุ่นละเนาะต้นอ้อยอายุประมาณปีหนึ่งอัดหวานอัดเข้าไปในรถกระสอบหนึ่งนะพ่นดินกบโอ้อันนี้ปุ๋ยยูเรียใส่ได้หลายสำหรับไฮอ้อยเนาะเพราะเป็นพืชที่เป็นลำเป็นกอมีใบหลายเขาก็สามารถใส่ได้หลายได้เนาะขึ้นเน้นย้ำว่ายะสะเกินอัตรานั่นแหละเนาะยะสะเกินใส่หลายมันเป็นมาสีงามหลายสำหรับปุ๋ยนะขันใส่หน่อยมันก็สิบว่าตอบสนองต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยครับ เกษตรกรหลายคนนะใส่ปุ๋ยบ่พอดอกสาเหตุที่ใส่บ่พอก็เพราะว่า1มันเป็นข้อจำกัดเรื่องของการเงินก็คือบ่มีเงินหลายพอสิไปซื้อปุ๋ยมาใส่ได้ก็อาศัยตามนี้ล่ะก็สิพอได้อันตัดขายส่งโรงงานอยู่ดอกมั่งจังซี่ครับเป็นอ้อยเด้เนี่ยคันเป็นข้าวก็สิพอได้เกี่ยวขึ้นเหล้าอยู่ดอกมั่งเอาซับนี่ล่ะเอาตามนี่ล่ะเพราะว่าคันสิไปยืมเงินเขามาซื้อปุ๋ยก็สิอันเป็นห่วงดอกเรื่องดอกเบี้ยจังซี่เนาะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรต้องไปบริหารจัดการเอาเรื่องโตเงินว่าเฮาสิจัดเตรียมเงินไว้ซ้ําใดในการเหตุการณ์เกษตรในปีฤดูกาลต่อไปขันบ่มีอีหลีขันสิพ่อสิหยิบยืมกับหยิบยืมจากแรงที่เขาเจ้าคิดดอกเบี้ยในระบบที่มันเป็นธรรมอย่าไปหายืมดอกเบี้ยนอกระบบอย่าซะเอามันค่ําขี้โมขี้คุยไปเว้าใส่ว่าภาษาซ้ํานี้มีปัญญาหาจ่ายกันแล้วกันเนาะอันนี้มันอาจสิก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาก็ต้องเป็นการบริหารจัดการเรื่องการเงินให้มันถูกคือเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นจุดตกมาตายของเกษตรกรครับคันให้ ขออภัยครับคันให้ปลูกข้าวเฮาก็ปลูกเก่งอยู่ดอกคันให้ปลูกบุกทั่วดินขายเฮาก็พอเฮ็ดเป็นคันให้ปลูกข้าวโพดเฮาก็เฮ็ดได้เหมือนกันนั่นล่ะเนาะปลูกข้าวโพดเอาข้าวโพดไปขายก็ได้เงินมาปลูกข้าวเอาข้าวไปขายก็ได้เงินมาปลูกมันเอามันไปขายก็ได้เงินมาแต่พอเงินเขาเมื่อมันก็สิเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินพอตามงานวิจัยเขาก็พบกันว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาหนี้สินขั้วเรื่องที่มันพัวพันอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เกิดจากการบ่เข้าใจเรื่องระบบการเงินบ่เข้าใจเรื่องเงินนี่ล่ะนะหนึ่งก็คือที่เขาค้นพบก็คือเฮาบ่มีการเฮ็ดบัญชีเฮาบ่เฮ็ดบัญชีซึ่งมันก็บ่มีผู้ใดเขาเฮ็ดกันดอกระดับขั้วเรื่องเขาก็บ่ค่อยเฮ็ดกันดอกพี่น้องนะคือมันบ่อยู่ในจริตของคนเอาคนอีสานนี่ไปสิมานั่งเขียนนะตั้งแต่เขียนจดหมายหากันยังขี้ข้านเขียนอยู่ยังสิบ่มองเห็นบัญชีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจว่าเฮ็ดเบิ่งกันนะนั่นแหละพี่น้องฟังวิทยุซ่องใดก็มีแต่บอกว่าให้เฮ็ดบัญชีเฮ็ดบัญชีเบิ่งโทรทัศน์เพิ่นก็บอกว่าให้เฮ็ดบัญชีเฮ็ดบัญชีเนาะยุสัยก็บอกแต่ว่าให้เฮ็ดบัญชีมันมีเกษตรกรที่ตัดสินใจลองเฮ็ดเบิ่งเพราะแต่เฮ็ดเบิ่งปุ๊บนี่ก็โอ้ยโลกนี้เป็นของหนองผู้เดียวล่ะก็รู้เลยปัดตะพอเฮ็ดบัญชีปุ๊บก็สิรู้ฮู้หัวรู้ที่มาที่ไปว่าเงินมันเสียไปไสเหตุการณ์เกษตรนี่ครับมันเป็นอย่างคือเงินบ่เหลืออ๋อมันเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทเสียไปกับอันนี้เท่านี้บาทป๊าดมันเปลืองทั้งต้นเนี่ยค่าปุ๋ยปีนึงเท่านี้บาทเฮ็ดหน้า10ไร่จังได๋ก็เบิดค่าปุ๋ย 20,000 จังซี่ล่ะก็เบิดคักเบิดแน่แต่ว่าเบิดคักเบิดแน่แล้วหน้าใหญ่ใส่หลายเห็นบ่ล่ะค่าจ้างคนค่าเมล็ดพันธุ์แม่ค่ายาแม่ค่ายาค่าใหญ่อีกค่านั้นค่านี้ซึ่งก็ให้เกิดการเลี่ยนรู้ถ้าผู้ใดกัดแขวเจ้าของไปเขียนไล่รับไล่จ่ายไล่จ่ายในเหตุการณ์เกษตรเนี่ยไล่จ่ายในข้อเลือดเจ้าของนี่ครับพี่น้องลองเขียนเบิ่งบริษัททุกบริษัทที่เขาหางมีเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างเขามีพนักงานบัญชีได้พี่น้องเราบางทีขับไปเห็นบัญชีเจ๊งเหมือนสุบริษัทเหรอเพราะบัญชีต้องเห็นระดับข้อเลื่อนที่มันเจ๊งกันอยู่สมบูรณ์เนี่ยระดับเฮี้ยนบ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่นี่ที่มันเจ๊งๆกันอยู่เพราะเหตุบัญชีสมองมันจำบ่ได้ดอกมันต้องร้องเหตุบัญชีร้องเบิ่งมันสิได้บริหารถือว่าเข้าหาเงินในธนบัตรเข้าควรสิมีสิทธิ์ใส่มันจักบาทเอาง่ายๆสมมติไปยืมเงินธนาคารเพิ่นมาบอกว่าเสียไม่อันลงทุนปลูกอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยเสร็จแล้วปุ๊บซื้อลงทุนซื้อลำอ้อยลงทุนไถลงทุนซื้อปุ๋ยลงทุนจ้างคนงานตัดแกไปโรงงานเสร็จเรียบร้อยได้เงินมาปั๊บมันมีปัญหาย้อนการบริหารการเงินผิดพลาดแต่ละจากเงินกู้นะครับตอนที่เอาไปขึ้นเขาเจ้าเนี่ยคิดนั่นคิดนี่โอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพียงละเฮ้ยบ่ทันหอดงามหนังสือเตียงกับบ่ทันมาอยู่ลูกไส้กับจังได๋มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นกับห้างหลังคาเฮียนกับหัวห้องน้ำกับโอ้ยเอาไปซ่อมห้องน้ำก่อนไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไส้ก่อนเดี๋ยวใบหนังสือแจ้งเตือนมาจะค่อยว่ากันมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเงินมันกับเดี่ยวหัวแตกไปเพราะหอดงามสิเอาไปใส่นี่เขาบ่มีจ่อยบ่นั่นแหละคือการบ่เฮ็ดบัญชีให้มันชัดเจนแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการเงินให้มันเป็นชัดเจนในรูปแบบที่สากลเขาเฮ็ดกันบริษัทเขาเจ้าเฮ็ดเห็นบ่เขาเจ้ารวยเอารวยเอาบริษัทห้างร้านทุกบ้องล่ะเขาสิมีพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีเงินเดือนหลายผู้ใดมีโรคมีเต่าก็ส่งไปเรียกบัญชีถ้าที่จะไปสมัครงานบริษัทพนักงานบัญชีเงินเดือนสูงเอาพี่น้องเงินเดือนก็สูงเนี่ยจบบัญชีมาแล้วเป็นวิชาชีพพร้อมเด้เป็นผู้ตรวจบัญชียังสิต้องไปสอบใบอนุญาตคนนี้พี่น้องเป็นผู้ตรวจบัญชีล่ะเส้นรับรองบัญชีเส้นรับรองบัญชีให้บริษัทกันมีค่าเฮ็ดผู้เด้อ เป็นสำนักบัญชีพี่น้องก็เห็นในเมืองบ่ล่ะเขาสิตั้งเป็นสำนักบัญชีเขาเนาะเป็นวิชาชีพวิชาหนึ่งนะครับถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บในระดับขั้วเลือดเฮายังให้ความสำคัญเรื่องการบัญชียิ่งหน่อยอยู่ก็ลองรอบการแข่งเห็ดเปิ้ลพี่น้องเนาะไปหาสื่อสมุดมาจากเล่มนึงสมุดบัญชีครัวเรือนบริษัทกับสมุดบัญชีการลงทุนปลูกมันปลูกข้าวปลูกอ้อยยังก็ว่าไปลองแยกแยะเบิ่งแล้วก็สิได้เห็นสิได้คำนวณถือว่าต้นทุนมันจากบาทกำไรมันจากบาทอย่างที่พี่น้องมากบอกโอ้ยดีเจแดงเอ้ยปลูกข้าวเฮ็ดการเกษตรซุมือนี่ก็บ่ได้มีกำไรกำไรเองหรอกขาดทุนสุปีนั่นแหละว่าซั่นดีเจแดงบอกว่าเฮ้ยมาหาบอกเถอะว่าขาดทุนสุปีบ่มีผีบ้าผู้ใดขาดทุนหรือยังเฮ็ดดอกก็สิโพดพวกบ่ดอกขาดทุนอยู่5ปียังพากันเฮ็ดอยู่นะนึกถึงภาพลูกขอยืมเงินจัก 3,000 ได้แม่สิไปซื้อไอติมมานําไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ขายในหมู่บ้านลงทุนมื้อละ 1,500 ขี่ขายได้จักบาทละมื้อนี่ได้ 1,200 แม่ขาดทุน300ผ่านไป3มื้อได้จักบาทละได้ 1,100 ขาดทุน400ขาดทุนซุมื้อมื้อละ300 400กันยังฝืนขายอยู่อีกกับปึกโพดปึกโพดล่ะคือขาดทุนเขาสิเซาเฮ็ดกันพลังการเกษตรก็คือการทําพี่น้องเฮ็ดบัญชีเสร็จแล้วพี่น้องก็สิฮู้ว่ามันขาดทุนหรือมันมีกําไรถ้ามีกําไรก็เฮ็ดต่อขาดทุนก็จะสภาพกันเฮ็ดก็ไปเฮ็ดแนวอื่นจังซี่แหละประมาณนี้น่ะเนาะอันนี้ก็เว้าเพื่ออยากให้พี่น้องได้มีระบบที่ทันสมัยขึ้นในเรื่องการเฮ็ดการเกษตรแบบสามารถคือมันจักหน่อยนึงเอาแงกไปเบิ่งเวลาก็เกือบสิหมดเวลาแล้วพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตเนาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงนะฝากขายดีเจแดงมาจัดรายการเพื่อสิขายสินค้าติบอดีเจแดงขายสินค้าเพื่อให้ได้จัดรายการเด้อขอย้ําเด้อขายสินค้าขายผงดํากาแดงเพื่อให้มันมีอันเงินพอสิได้มาอันจ่ายค่าสถานีเพื่อสิจัดรายการเนาะก็บ่ได้เอากําไรกําไรหยังพอหลายดอกเนาะพอได้เป็นค่าชั่วโมงเพิ่นไปก็อุดหนุนกันแต่ดีเจแดงบอกว่าเว้ยคันซื้อแบบสงสารนี่บ่ต้องเด้อต้องซื้อแบบประมาณว่าโอ้เห็นผลิตภัณฑ์ดีเจแดงเขาซาว่ามันดีก็เลยโทรมาสั่งซื้อเป็นประมาณนั้นคันมันคือขาดทุนอีหลีดีเจแดงก็สิจกเงินจากของใจเองก็ได้ดอกดีเจแดงก็พอมีเงินเดือนเงินดาวอยู่แต่อยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเคยเมายังตลอดแล้วว่าคันบ่ดีบ่เอามาขายเพราะว่าคันเอาของขี้ไร้มาขายเนี่ยคนสิด่าเพราะนั้นรับประกันว่าใส่แล้วประทับใจผงดำกาแดง1ซอง295บาทขันสร้าง2ซองกะ590บาทสร้าง2ซองแถมให้อีก1ซองตกบ่ถึงซองละ200จ้อยขันสร้าง2แถม1เนี่ยเนาะแต่ว่าขันผู้ใดยังบ่ทันมั่นใจกะสร้างซองเดียวก่อน295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวคนส่งขอเขาสิโทรหาพี่น้องกระจายตังค์กับเขาตลาดเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อได้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824อ่ะอำลาพาจากพี่น้องไปด้วยงานเพลงสุดท้ายกันแล้วกันของพอดศักดิ์ซองแสงครับขุนทองลืมทุ่งจบจากงานเพลงนี้อำนวยอวยพรให้พี่น้องสุขสุขคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: ม99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดบ้านทุ่งโป่งศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนพืชมูลค่าสูงขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยลดคาร์บอนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงครบรอบ30ปีเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาคมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ฟลามิงโก้ใหญ่เพิ่มศักยภาพให้กับสวนสัตว์ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนครม.สัญจรสงขลายกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดบ้านทุ่งโป่งศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนพืชมูลค่าสูงขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยลดคาร์บอนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมงานมหกรรมมะพร้าวของดีอุบลรัฐและร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนพืชมูลค่าสูงตำบลพุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชมูลค่าสูงและเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีประกาศก้าวสำคัญของศูนย์เรียนรู้พร้อมมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ผักบุ้งบรรจุถุงแก่กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักตำบลทุ่งโป่งและผลิตภัณฑ์มะพร้าวขั้นขาวแก่กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลทุ่งโป่งสะท้อนการพัฒนาภาคการเกษตรที่ให้ความสำคัญทั้งด้านคุณภาพการผลิตสินค้าและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมเวทีสะท้อนบทเรียนและมุมมองจากพื้นที่พัฒนาสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาคีและแลกเปลี่ยนผลการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนแนวทางต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนอื่นๆอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือเวทีเสวนาเปิดบ้านทุ่งโป่งศูนย์เรียนรู้ร่วมสร้างคนสู่การขยายผลโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางคณะยังได้เยี่ยมชม3ฐานการเรียนรู้ได้แก่ผักปลอดภัยมะพร้าวน้ำหอมและข้าวโภชนาการรวมถึงแปลงต้นแบบมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพและนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ต่อไปสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงครบรอบ30ปีเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาคมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงหรือแม่โขง Instituteจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแห่งการก่อตั้งณสำนักงานใหญ่จังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะสภาสถาบันเจ้าหน้าที่ผู้แทนทางการทูตตลอดจนอดีตผู้บริหารและผู้บริหารปัจจุบันร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจและความสำเร็จของสถาบันนับตั้งแต่ก่อตั้งภายในงานมีพระท่านสมบุญสีหนาถประธานสภาสถาบันและอธิบดีกรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงกิจกรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันร่วมสะท้อนเส้นทางการพัฒนาขององค์กรโดยสถาบันก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28สิงหาคม2539จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนพัฒนาเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีบทบาทด้านการพัฒนาศักยภาพการเจรจาและความร่วมมือระดับภูมิภาคตลอดระยะเวลา30ปีสถาบันมุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและบุคลากรในภูมิภาคโดยมีผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพเกือบ 33,000 คนและผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมกว่า 28,000 คนพร้อมได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอาทิรางวัลเอเชียนไพรส์ปี2564และเหรียญรางวัลการพัฒนาชนบทปี2567สำหรับก้าวต่อไปสถาบันเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ภายใต้แนวคิด Build of People Partnership and Progress และมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านแนวทาง Nexus Solutions เพื่อรับมือประเด็นท้าทายร่วมกันของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งต่อด้านภารกิจสู่ผู้นำรุ่นใหม่โดยดร.อนุรักษ์กิติคุณผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ซึ่งจะเข้ามานำพาองค์กรสู่พัฒนาในระยะต่อไปสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ฟลามิงโกใหญ่เพิ่มศักยภาพให้กับสวนสัตว์ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน นางทิพภาวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จอีกครั้งในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลังฟลามิงโกใหญ่สามารถวางไข่และฟักออกมาเป็นลูกนกได้สำเร็จ5ตัวนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงศักยภาพของสวนสัตว์ขอนแก่นในการดูแลสัตว์ป่าและส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพส่วนนกฟลามิงโกใหญ่ทั้ง5ตัวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทีมสัตวแพทย์โดยจากการติดตามการพัฒนาการพบว่าลูกนกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ฟลามิงโกใหญ่ในครั้งนี้เป็นผลจากการดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสวนสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของสัตว์โดยมุ่งเน้นให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของงานด้านสวัสดิภาพของสัตว์และการอนุรักษ์ของสวนสัตว์ขอนแก่นการที่ได้ลูกนกฟลามิงโกใหญ่5ตัวสามารถฟักออกมาและมีพัฒนาการที่แข็งแรงถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของสวนสัตว์ขอนแก่นและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสำคัญในการพัฒนางานด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสวนสัตว์ภายในสวนสัตว์อย่างช่วยให้เด็กเยาวชนและประชากรได้เรียนรู้วงจรชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์อย่างใกล้ชิดตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มความหลากหลายทางชีวิตภาพสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนักท่องเที่ยวสามารถร่วมชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดได้ภายใต้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่2กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 874.95 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้293ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.73 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 58.05 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,505.37 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 673.99 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสุราภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 67.36 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 30.15 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส
8: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ครม.สัญจรสงขลายกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลา นราธิวาสและปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยด้านเศรษฐกิจมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้านสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาด้านความมั่นคงเน้นการสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและปรับปรุงแก้มลินคลองเรียนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการจัดการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยจ่ายเจ้าส่วน1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งหรือต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน127รายการโดยวิธีขายทอดตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นไพรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043-330-381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานหมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปาก คลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้มอมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงมอมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายมอมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ือนไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: เอ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่โกงไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชัน

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
4: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
3: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
1: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
0: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

คุณฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของใต้สันติสุขเนื้อหาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังคะสรุปนี้ดิฉันจิราพรเมืองข้างค่ะยังคงมีเรื่องราวที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะเรื่องราวความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องชาวไทยชาวใต้ด้วยกันหรือคนอีสานนี่แหละนะคะจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเรามีเรื่องเล่านะคะหรือว่าสิ่งที่นำการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของคนอีสานและก็คนภาคใต้มาฝากกันสัปดาห์นี้เรามาฟังนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่ามาอาศัยในพื้นที่ภาคอีสานพี่น้องสดตั้งให้บอกว่าอยู่มานานด้วยนะคะและด้วยความเป็นประเทศไทยด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่ารสชาติอาหารอร่อยนะคะทั้งปลาร้าส้มตำหรืออาหารอีสานแล้วก็เรื่องของผลไม้ต่างๆที่มีคล้ายคลึงกันกับพี่น้องชาวใต้ที่บอกว่าเคยอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะแต่พอมาทำงาน

มาอยู่อีสานนะมาทำภารกิจหลายอย่างนะคะพอมาเห็นเรื่องของความเป็นอยู่นะถึงแม้ว่าอีสานเนี่ยนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ำบ้างนะคะแต่ว่าบางครั้งด้วยความแล้งก็แล้งจริงๆแต่พี่น้องชาวใต้บอกว่าอยู่ได้ด้วยความที่บอกว่ามีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันแบบเป็นที่เป็นน้องกันจริงๆคนอีสานเนี่ยค่ะเวลาที่เห็นผู้คนเห็นแขกเรือแขกไปไทยมาอย่างเงี้ยจะชวนจะเรียกนะคะด้วยที่เรียกว่าชวนทานข้าวนะคะไม่รู้แหละนะคะบางทีมาขายของถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบชวนทานข้าวปลาอาหารถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันลักษณะนี้และนอกจากนี้แล้วนะคะมนต์เสน่ห์ของอีสานที่คนใต้บอกเลยนะสำหรับคนใต้ที่มาอยู่อีสานนะบอกว่ามาจากหลายปัจจัยที่ชื่นชอบนะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมชีวิตที่เรียบง่ายวิถีความเป็นอยู่ธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับอาหารใต้นะคะอย่างกลิ่นแรงแต่แฝงไปด้วยความอร่อยความนัวความแซ่บอย่างเงี้ยนะคะคนใต้ก็จะส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารรสจัดอย่างเงี้ยนะคะจึงทำให้คนใต้และคนอีสานรสชาติอาหารจะคล้ายคลึงกันถึงรู้สึกว่าอาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่การปรับตัวไม่ได้มากมายอะไรเลยสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความเป็นมิตรของคนในพื้นที่และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่จากของคนใต้ที่เคยมีเคยอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคุณฟังคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีสานนี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งภาษากลางภาษาถิ่นอีสานดนตรีนะคะการแสดงประเพณีต่างๆหมอลำเสียงแคนเหล่านี้และก็พินแคนโหวตนี่ใช่หมดเลยและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะผู้คนในอีสานบอกเลยว่ามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับคนใต้ที่ชื่นชอบที่ได้มาอยู่อีสานเขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีความสงบนั่นเองนอกจากนี้มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะถึงแม้ว่าอีสานจะไม่มีทะเลแต่คือมีอย่างนี้ค่ะมีทุ่งนามีแม่น้ำมีภูเขานี่แหละที่คนใต้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบและเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนอย่างมากกันเลยทีเดียวเชียวคุณฟังค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามาอยู่อีสานนี่มีแต่อุดมสมบูรณ์รสชาติอาหารอันแสนอร่อยอร่อยนะคะรสชาติอาหารอีสานนี่จะมีความดูเด็ดเผ็ดมันรสชาติจัดจ้านนะเผ็ดก็เผ็ดจริงเปรี้ยวเค็มหวานนี่จัดเต็มซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากอาหารใต้นะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่สิ่งที่คล้ายกันนะก็คือความเผ็ดและกลิ่นนะกลิ่นของน้ำเครื่องปรุงนะคะจะคล้ายๆกับน้ำบูดูของอาหารของใต้กันเนี่ยนะคะคุณฟังค่ะแม้สำหรับแค่ช่วงแรกนะคะกับช่วงของรายการใต้สันติสุขคุณฟังค่ะค่ำคืนนี้เจริญพรมั่งคั่งเรียกว่าจัดเต็มให้เลยนะคะสัปดาห์นี้เรานำฝากกันนะกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนใต้ที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานนะคะเรียกว่ามีรอยยิ้มอินเปรมปรีกันเลยทีเดียวนะคะคุณฟังสามารถที่จะร่วมติดตามรับฟังกันได้นะสำหรับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขึ้นสทขอนแก่นนะทางสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ FM 99.50 MHz ฟังค่ะทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.เราจะพักกันไว้ก่อนสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อกับช่วงของรายการใต้สันติสุขกันค่ะ

0: ใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาค

ติดตามกันต่อนะคะของรายการใต้สันติสุขนะคะเรามาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงสุดท้ายค่ะก็จะมีคนพื้นที่ภาคใต้นะคะกลับกลายเข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติอาหารอร่อยค่ะที่คนใต้บอกว่ารสชาติคล้ายคลึงกันรสดูเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำค่ะนี่ก็ด้วยเครื่องพริกเครื่องแกงต่างๆนะคะรสร้อนแรงคนใต้ก็นิยมชมชอบรับประทานอาหารอีสานที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มแกงอ่อมลักษณะนี้ก็จะมีความสุขกับการรับประทานนะคะกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งนะคะอาหารของคนอีสานนี่ทำให้พี่น้องชาวใต้ขาดไม่ได้เลยนะคะและพอกลับบ้านนะคะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องของอาหารการกินของอีสานอร่อยคนใต้ก็มีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นนะคะนำไปขยายต่อนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องของอาหารอีสานที่รสเด็ดๆอย่างส้มตำปลาร้าอย่างนี้นะคะนำไปพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้พี่น้องชาวใต้ชื่นชอบกับอาหารอีสานอีกด้วยและก็เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มค่ะคนใต้นี่ก็ชอบประเภทเครื่องประดับประดาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนะคะของภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือไม่ก็เป็นผ้าถุงผ้าบาเต้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะของคนอีสานก็ลวดลายและเลื่อมเช่นเดียวกันอย่างผ้าไหมค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นการผลัดเปลี่ยนกันนะคะผลัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะในการซื้อขายร่วมกันสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนกันเลยเดียวอีสานและใต้นะคะมีส่วนที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของดีของแซ่บของอีสานกันนะคะและก็อีกเรื่องข้าวเหนียวนะคะที่คนใต้ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลหมากรากไม้ต่างๆกันแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลนะคะข้าวเหนียวน้ำกะทินี่แหละคนใต้บอกว่าชื่นชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรสชาติอร่อยมากกันเลยทีเดียวหลังจากที่บอกว่าทานอาหารคาวเสร็จมาที่อาหารหวานนี้นะคะอย่างข้าวเหนียวอย่างเงี้ยก็ส่งผลให้ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะสำหรับพี่น้องอีสานแล้วก็ให้คนใต้มาช่วยกันอุดหนุนอย่างข้าวเหนียวลักษณะดังกล่าวเหล่านี้แหละค่ะเรามีประวัตินะในเรื่องของการที่คนใต้บอกว่าชื่นชอบเรื่องของน้ำปลาร้าจะมีกลิ่นร้อนแรงกลิ่นแรงคล้ายๆกับน้ำบูดูคุณฟังคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนใต้นะคะยึดถือในเรื่องของการทานอาหารที่มีรสชาติคล้ายๆกับพื้นเพดั้งเดิมของพวกเขาก็คืออาหารที่มีกลิ่นแรงลักษณะนี้นะคะอย่างคนอีสานนี่ชื่นชอบนะชอบอาหารทะเลนะคะที่คนใต้เขาบอกว่าสลับกันไปสลับกันมาทานแลกเปลี่ยนกันมีความสุขว่าอย่างนั้นนะกับการที่ได้รับประทานอาหารซึ่งอาหารอีสานและอาหารใต้นะจะมีรสชาติมีกลิ่นจะคล้ายๆกันนะแต่แตกต่างกันที่สภาพความเป็นอยู่และก็พื้นที่นะคะที่ได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นพวกพืชผักต่างๆของใต้อย่างสตอนะคะกลิ่นแรงแต่ถ้าเป็นของอีสานอย่างกระถินนี่นะคะพวกกระถินเมล็ดกระถินอย่างเงี้ยรสชาติก็จะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดังนั้นนะคะสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใดจะอยู่เหนือใต้ออกตกค่ะเราก็มีความรู้รักสามัคคีที่ดีต่อกันโดยเฉพาะคนใต้นะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนถิ่นอีสานนะบอกว่ามีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่จากการที่อยู่อีสานแล้วเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้คนจากภาคใต้ได้เรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมความเป็นประเพณีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ในพื้นเพในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนนะคะและที่สำคัญนั้นคนใต้บอกเลยค่ะว่าชื่นชอบธรรมชาติและอาหารการกินการแต่งกายนะคะที่ประทับอกประทับใจที่คนอีสานนั้นล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอย่างไม่เสื่อมคลายกันเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้กับรายการใต้สันติสุขสัปดาห์นี้นะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะหรือว่าความหมายความสำคัญรู้รักสามัคคีให้กับคนไทยและพี่น้องภาคใต้นะได้รับฟังกันละค่ะคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้18:30 น.ถึง19:00 น.ทุกวันพุธฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ลาไปด้วยงานเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์ป่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอบประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจัดนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
8: นางสาวสิริพัฒน์โชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
8: และการรัฐการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
10: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
12: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50 พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีในระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
13: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
14: ศาลเพียงแต่รับไปพิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไปพิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไปพิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไปพิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
13: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
15: นายสุธงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพ ื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม

0: ำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: M99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: นี่ครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
6: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
5: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
6: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
6: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
5: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
6: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
5: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
6: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
5: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
7: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
1: นี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
2: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะโดยในทุกสัปดาห์นะคะจะนำข่าวสารภารกิจของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะรวมไปถึงประเด็นเพราะๆนะคะออกอากาศทางสวทค่ะเรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการไปปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะคะโดยได้มีการร่วมกับทางพนักงานฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะโดยทางร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ไปเข้าร่วมแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเผยแพร่ผลปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆของพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็บูรณาการขับเคลื่อนการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องใน3กลุ่มที่สำคัญค่ะได้แก่การปราบปรามทุจริตทางทะเบียนการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามเครือข่ายทุนนอมินีและการควบคุมอาวุธปืนนะคะทั้งนี้เนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะได้บูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตามอำนาจหน้าที่อันเป็นตามนโยบายและข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะคะภายใต้หลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะและก็จากนั้นนะคะก็มีเรื่องของปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการขึ้นมาค่ะเป็นการปราบปรามขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะโดยนายสมชายติชัยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5เข้าร่วมบูรณาการปราบปรามขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรหมายเลข0ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบนะคะโดยมีปฏิบัติการเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภายใต้ปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ถึง20รายด้วยกันค่ะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ1รายผู้รับรอง10รายและบุคคลต่างด้าวอีก9รายอีกทั้งได้มีการออกหมายค้นจำนวน12หมายโดยได้นำตัวผู้ถูกจับกุมข้างต้นส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534และในความผิดเกี่ยวข้องต่อไปนะคะทั้งนี้ถ้าหากเห็นการกระทำผิดในการทุจริตนะคะทางทะเบียนและบัตรประจำตัวบัตรประชาชนโปรดแจ้งเบาะแสมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่สายด่วน1202โทรฟรีทั่วประเทศนะคะเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้นะคะเพราะว่าถ้ามีการละเมิดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามาแย่งสิทธิ์คนไทยมาแย่งสวัสดิการคนไทยนะคะแล้วอาจจะต้องเสียเรื่องของงบประมาณแผ่นดินให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาได้สิทธิ์ไปโดยมิชอบนะคะยังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

ได้รักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆสู่นึกถึงวันที่เราได้กันตอนนี้และก่อน

จกลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะมีเรื่องของยาเสพติดนะคะมาฝากกันเป็นปฏิบัติการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดก็สามารถยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทค่ะซึ่งก็มีนโยบายของทางรัฐบาลนะคะให้ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรีจตุพลบงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4โดยนายธีรเกียรติเกตปรีชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนัดกันข่าวก็บูรณาการร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่นครพนมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะร่วมกันจับกุมนายไตรรัตน์ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยของกลางยาบ้าถึง12กระสอบพอมาตรวจสอบแล้วพบว่ามีมากถึง5ล้านเม็ดค่ะมูลค่าประมาณ250ล้านบาทแล้วก็ยังพบรถยนต์ของกลางอีก3คันการจับกุมตรงนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากช่วงเดือนธันวาคมปี2568ตำรวจทางหลวงได้จับกุมยาเสพติดเป็นยาไอซ์น้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมได้ในพื้นที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาต่อมานะคะก็ทางมีเจ้าหน้าที่นะคะของทางปศนะคะแล้วก็มีนปศนครพนมก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมาค่ะก็พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่เสี่ยงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจึงสืบสวนติดตามและบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่สี่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมแล้วก็นำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะนี่เป็นในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะก็ยังมีในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะโดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นทางศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4เช่นเดียวกันค่ะได้ไปร่วมแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2และพันตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะโดยแถลงข่าวที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากในช่วงวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจะนำยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านดอนนาตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจทำการลงพื้นที่นะคะตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็พบบ้านเป็นบ้านเช่านะคะตามที่ได้รับแจ้งแล้วก็พบรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจากนั้นจึงได้วางกำลังรอบบริเวณบ้านแล้วก็ได้เข้าตรวจพบนะคะนายอนุชาหรือนายโออายุ26ปีอยู่ภายในบ้านเมื่อตรวจค้นค่ะก็โดยเฉพาะในรถยนต์นะคะก็ไปพบยาเสพติดยาบ้าจำนวน12กระสอบประมาณ5ล้านเม็ดผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นยาเสพติดที่ลักลอบขนมาจริงจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปด้วยฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายทุนของฝั่งสปป.ลาวนะคะเป็นชาวสปป.ลาวแล้วก็หากส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าสำเร็จเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้าง 100,000 บาทซึ่งก็รับว่าได้ทำในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกนั่นเองก็เป็นการปราบปรามยาเสพติดถึง2ครั้งนะคะที่ DSI เนี่ยเข้าไปร่วมปฏิบัติการก็ย้ำนะคะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยถ้ามีเบาะแสก็สามารถแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้นะคะที่สายด่วน1202นะคะ
ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของสำนวนการสอบสวนนะคะเรื่องของการส่งสำนวนค่ะ DSI ได้มีการส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษในกรณีขบวนการเรียกเก็บค่าอนุมัติ name list จากแรงงานกัมพูชาค่ะโดยส่งให้กับทางปปช.ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและร้อยตำรวจเอกวิษณุสินตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกธนูศิลพัฒน์ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศได้มอบหมายให้พันตำรวจโทปริญญากฤษณาผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ2และคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษที่109/2568กรณีเรียกรับเงินจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอันมิชอบด้วยกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24 กันยายน 2567นะคะโดยส่งสำนวนทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่าแผ่นมอบให้กับทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยผลจากการสอบสวนเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐต่างประเทศมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะคะฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนอ้างยี่ฟอกเงินแล้วก็มีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยกระบวนการดังกล่าวนะคะมีพฤติการอาศัยช่องโหว่ของนายจ้างในประเทศไทยยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานหรือ name listผ่านระบบนะคะ เพื่อรอการอนุมัติผู้บงการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐต่างประเทศจะดึงเรื่องไม่ทำการพิจารณาอนุมัติและส่งผู้ร่วมขบวนการหรือบัญชีม้ารวม17รายกระจายข่าวว่าต้องจ่ายเงินจำนวน 2,500 ถึง 2,800 บาทต่อแรงงาน1คนจึงจะได้รับการอนุมัติก็ตรงนี้ก็เป็นข้อความเท็จนะคะทำให้ในจ้างถูกกดดันแล้วก็หลงเชื่อยอมจ่ายเงินดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมและประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเอาไว้แล้วจำนวน111ล้านกว่าบาทนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแนะนำให้ติดต่อผ่านกระทรวงแรงงานดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการขอใบอนุญาตอะไรต่างๆนะคะอย่าผ่านในหน้าหรือเว็บไซต์หรือเพจอะไรที่แอบอ้างขึ้นมานะคะเพราะว่าอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ดูข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้รับการอนุมัติแน่นอนนะคะหรือว่าถ้ามีเบาะแสที่ไม่ชอบมาพากลก็สามารถแจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้ที่สายด่วน1202นะคะยังคงปิดท้ายย้ำเตือนเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็ยังคงมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยโทรไปอ้างว่าคุณมีคดีจะต้องโอนเงินเพื่อเคลียร์คดีในลักษณะแบบนี้นะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะเพราะว่า DSI ไม่มีนโยบายโทรไปให้โอนเงินหรือแอดไลน์นะคะให้วางสายตัดสายทิ้งทันทีค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ DSI นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆ1บทเพลงค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาภัยบูรณ์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: ป พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถด่างเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยคันปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกปลาและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์ส พื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต 7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลา นายไร้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปป๊อปมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชคาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: ในเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่างสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026 ถึง 2027ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคแต่หมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากเขาเรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

ญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9 ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพูดประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินพี่เตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่

ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่1พี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันโพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังเทียบไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา 12:00 น.เด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วหรอฉันพล่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยักจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอฉันถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สองไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อที่ความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอ่ะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงนึงที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งเนี่ยติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนนึงเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นจึงน่ากลัวเสียนี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำปรับแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที
5: ่ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
7: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
6: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
7: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
8: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: ทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
10: ฮะไหนดูสิ
11: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
9: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
11: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันที ควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
13: ศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์ชุราสวัสดิ์พงศ์สุรธานีรายงาน
14: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
15: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.mynews.prd.com

0: เล่นหัวเพียง
1: เอาปิ้งไปเล่นละของสาธิตแก้วหลงกุ้งใส่บอก
0: ต้นแกงมาหลับจานซ้ายมาหลับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการแดนดินถิ่นอีสาน
1: บรรยากาศแห่งความสุขม่วนด้วยเสียงเพลงบรรเลงด้วยเสียงหัวเราะสนอด้วยขยาเสริมปัญญาด้วยสาระกับรายการแดนดินถิ่นอีสาน
2: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นติดตามรับฟังทางสวทกลุ่มจังหวัดแก่งกลสารสิน

0: ก็เป็นการร่วมสมมุติในเสียงเพลงเล่นในเสียงมโนโซโลเดียปัญญาเสียงปัญญาโดยสาระแกมเข้ามาเพิ่มเป็นการก็เป็นการแต่ดินที่ปัญญาสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านนะครับในข้อวันตอนที่เรื่องแสงโสมในบทที
1: ่สอง
0: เราไม่ได้ผมคิดเก่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์จะพูดเรื่องคร
1: ับ สวัสดีครับดีเจเชการครับ
0: ผมอาจจะมาสร้างอะไรนึงครับเพ
1: ื่อ
0: ว่าที่แรกผมคิดว่าฝนจะตก
1: อ๋อค่ะ
0: พอฝนตกอาจจะเนี่ยสร้างหาเสียงเพลงกันเลยก็เลยโอ้ยเสียงโอ้เสียงฝน
1: อ
0: ๋อฮะนั่นก็จะขี้ตาฝนมากขึ้นปัจจุบันโอ้ยขึ้นมันจะกว้างยาก
1: หน่อยเราตกเมื่อกี้นี่จ้ะ
0: เออแต่ละผู้จะฟังหนึ่งประเทศยังมีคนแรก
1: แก้วหลงกรุงสาธิตต้องจัน
0: มวลเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นบรรยากาศของเด้งของเก่าที่มีความหมายตามที่แรกเนี่ยผมไม่ท่านผมว่าจะเอาเด้งนายร้อยหน้าลิฟต์ของ
1: นายร้อยหน้าอ๋อค่ะ
0: ว่าคุณแม่ของสามตั้งบริจุภูม
1: ิครับ
0: เพื่อนขอพันทั้งคืนบอส
1: บอส
0: ออกมา
1: ครับ
0: ขอข้ามผ่านคืนเลยเอาจะจัดไหนก็ไม่อาจจ้ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ติดตาม
1: ในร้อยนาลิฟของเอกพล
0: แมน
1: ครับ
0: นะครับคนขอ
1: ให้ท่านครับบอสการสุข
0: าว
1: นะ
0: ตำรวจสัมพัน
1: ธ์ฮะ
0: ครับผมกลับร่วมด้วยทั้ง
1: ครับ
0: สองต่อสองคนเท่าอยู
1: ่ครับ
0: นะครับขอบคุณสำหรับรายการสำหรับการบริการบรรยากาศตัวนี้ถ้าไปดูแฟนเพจก็ถึงเรื่องนะ
1: อ๋อครับผม
0: การถุงจะเปียกทิ้งกันเลยบอกว่าบรรยากาศ
1: เออมันเป็นช่วงหน้าฝนพอดี
0: ผมใส่เสื้อตัวนี้มา
1: เออเปียกวะ
0: เออเปียก
1: อืม
0: ก็ว่ากับใส่เสื้อกันฝนกันด้วย
1: ครับครับ
0: ก็เลยคิดถึงน้องคนหนึ่ง
1: อ
0: ่านว่าจะไหนยังไง
1: ฮะ
0: อ่านว่าจะไหนหลังผมเนี่ย
1: โอ้สวยสอบสอบดิสวย
0: น้องสวย
1: ครับ
0: ชุดที่ปกาสีผสมเนาะ
1: อ๋อ
0: แต่ก่อนได้ทำงานอยู่สวทชนคร
1: ครับ
0: เป็นแม่สื่อสารนะครับตอนนี้พ่อใหญ่เป็นอุดรธานีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ใหญ่ก็ไปทำเป็นเกณฑ์มา
1: ครับ
0: ไปเป็นคนเกณฑ์มา
1: ครับอยู่สวทชขอนแก่นเนาะตอนนี้
0: แม่น
1: ครับ
0: นะครับสิ่งนึงที่ผมจดจำก็คือเสื้อตัวนี้ที่น้องเขามอบให
1: ้อ๋อครับ
0: ยามน้องสวยมอบให
1: ้อ๋อเรียกว่าน้องสวยนึกว่าเพชรมอบให้น้องสวย
0: มอบว่าส่วนผมเลยเพชรมอบให้แฟนเป็น
1: อ๋อค่ะ
0: คนเดียว
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นะครับเสื้อของเยาวชนชาย
1: ครับ
0: นะครับอาจจะเป็นตัวเดียวเนี่ยคนเก่งกว่าได
1: ้
0: นะคร
1: ับ ตัวนึงตัวเดียวที
0: แมนอ๋อผมมอบให้น้องคนเดียว
1: ครับ
0: เป็นเสียกีฬาเพราะว่าคนเดียวเนี่ยมันก็หนูมาเสียฟุตบอล
1: ครับ
0: เป็นสาวโอ้โหแมนมาเลยครับเอาเลยฟุตบอล
1: ครับ
0: เราก็เลยมอบให้คนเดียวไป
1: ครับ
0: เสียตัวเองมาเสียไปได้มอบ
1: มอบอ๋อเพิ่นก็มอบ
0: แมนเมื่อคนจะย้ายไปฟุตบอล
1: อ๋อค่ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ขอบคุณสำหรับสวยนะครับ
1: ที
0: ่ตอนผ้าน้องอ้อยไปร่วมทีมพันแก่นน้องอ้อยน้องสวยกันเห็นต้องลองมาฝากเพื่อนของมาทักได
1: ้ครับ
0: เป็นจีนทานก็ดี
1: อ๋อครับ
0: นะครับผมขอบคุณครับสำหรับต้องกินหน่อยจิตถึงนะครับเรื่องความเป็นวิธีพอเช่นการเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของสวทชเป็นเครือข่ายของสวทชนี่แหละนะครับหรือวิทยาศาสตร์เป็นเครือข่ายของสวทชนิ่งน้ำตัวไปทางท่านน้ำเพราะว่าผมต้องงานดันเริ่มพันต้องพิมพ์เรื่องเนาะ
1: ค่ะแมนค่ะ
0: ก็เลยเป็นเครื่องคลายครับทีนี้ก็ผูกพัน
1: ค่ะ
0: คิดว่าเมื่อวานกันเนาะผมตกปลาพ่อเลยผมยังปลาสายฝนมาผมได้ดูบ้านของวันนี้ผมขี่รถตากฝนมา
1: จากกิโลทั้งหมด
0: ไปครับ
1: หาสิบกิโลแล้ว
0: ผมก็มาดูบ้านของวัน
1: ค่ะ
0: ขี่รถตากฝนก็มาที่เจอมาเจอได้เรื่องไหนหลายตำตาเนี่ย
1: ช่วงขี่กลับเดี๋ยวบ่าย
0: นี่ครับผมสาว
1: ผมมันเด็กเนาะ
0: มันเดิมเด็กพ่อในคนทั้งใหญ่จากโซท่อไปก็จะเป็นทางโค้งมาทำให้เนาะ
1: ครับทำให
0: ้เดี๋ยวไปมืดเต
1: ื้อบ
0: ไฟบ่มีย่าน
1: อ
0: ี
1: เขาทุก
0: แรกคือทั้งเขาเลย
1: เหมือนเนาะ
0: ก็เป็นตะย่านอยู่แล้ว
1: ตกไหนตกหน้าแน่นอน
0: ที่นี่ตกไปผ่านบ้านกุจิก
1: กุจิกอย่าง
0: ไอ้นี่เมืองแย่มองแย
1: ่เออรับตาขี้แหละ
0: การการนั่งแค่นี้อยู่น้องเลยอันนี้
1: ครับ
0: รุ่นที่สาม
1: ยังมี
0: ปลาซาบันนี่เลย
1: โอ้ครับ
0: มองได้ก็มีเล็กน้อยตายสองคน
1: เ
0: ลยเออต้องประกาศ
1: ครับ
0: ด้านอย
1: ู่
0: ข้างขวาเป็นมีดนะ
1: มีดพุทธคือออกมาตอนรับอย่างปากทางเดี๋ยววะทางเขาบ้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนจะไปเรื่องบ้านเรื่องอะไรเวลาเจองานจะเที่ยวไปทาง
1: ค
0: นทางปกครอง35 กิโลไปทะเลไปกลับ70 กิโลนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นรู้สึกว่าการเดินทางแบบไกลมาก
1: คร
0: ับซึ่งผมก็จะได้การในปี3ผมว่าทําเสร็จดี
1: ครับ
0: แต่ถึงได้คุยความมุ่งมั่นและตั้ง
1: ใ
0: จครับผมก็ได้ที
1: ่ป๋าบ่ได้ทิมบ่ได
0: ้
1: ย้อนเสียงเพลงเสียงรายการบรรทาน
0: คือกําลังใจ
1: นั่นล่ะ
0: คือมีเสียงระหว่างผมได้ตั้งแต่ที่
1: รา
0: ช
1: การระหว่างนั้น
0: ระหว่างนั้นทั้งหมดที่ราชการเจ้าเลี้ยงงานขับควนข้าราชการกรมเจ้าหน้าที่นอกเขาบอกเขาหนีได้ไหม
1: เออ
0: ทั้ง
1: หมดเ
0: ลยครับทำด้วยใจรัก
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็ดอันใดที่ใจมากแล้วมันมวนหรอครับมันมวน
0: น้ำใดวิจิตรกรรม
1: ครับ
0: เนี่ยแต่ราชการเนี่ยแบบถึงเวลาของมันรออยู่นานปฏิบัติว
1: นั่น
0: แหละรออยู่ข้าง
1: คือเปิดโทรศัพท์ไปท่า
0: เมื่อวันเสาร์ปี
1: ที่ผ่านมาเนี่ยบ่
0: เมนผมมีโอกาสไปเป็นเยี่ยมก่อนอยู่ที่โรงเรียนบ้นห้วยปลาใหญ่
1: ห้วยปลาใหญ่บ่
0: ห้วยปลาใหญ่พนมพุทธยา
1: ครับทั้งโคกสี
0: นี่นี่ทั้งไอ้เกล็ดร้อยจอยบ้น
1: หอมนุ่นหอม
0: กับ
1: เต่าง่อยอ๋อ
0: พอดีผมมีโอกาสจะไปเยี่ยม
1: แ
0: ม่เลขการ
1: ช
0: ีวิตตามบ้างทุกเพื่อนเน
1: ี่
0: ยคุณลุงชนะ
1: อ๋อครับ
0: ผมมีบ่อยแล้วผมก็โทรหาแล้วนะสอนเรียนรวยแล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยไปหาเราอยู่บ้านเราอยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียว
0: เห็นอยู่สองคืน
1: โอ้ครับ
0: นะครับผมซึ่งว่าเราฟังเล็กกันสาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเราฟังเล็กกันเดินดินดินสาย
1: ครับ
0: ตลอดเลย
1: เราล็อกคืนนี้ไปแล้ว
0: แม่น
1: อ๋อฮะ
0: ที่นี่บ้านเราไหนมีการบูบานตะวัน
1: ครับ
0: เป็นบ้านเดี๋ยวเพื่อนว่าบ้านบ้านสมัยเก่าเป็นบ้านขยายคือจะมีตัวเงื่อนสร้าง
1: จ
0: ะมีตัวแอ่งน้ำมีตัวเงื่อนขั้วมีห้องนอนม
1: ี
0: ห้องเก็บของ
1: ครับเปิดต่อออกทุกทิศเลยเหรอ
0: แน
1: ่
0: บ้านผมได้ก่อนก็เป็นแบบนี้แหละ
1: คร
0: ับ แล้วเราอยู่คนเดียวตัวบ้านเรานี่จะจนไห
1: ม
0: นะครับยุ่งสลายเกิดขึ้นแล้วคุณภาพเรื่องลุ่มเรื่อง
1: ค่ะอ๋อนะ
0: ไปเห็นบ้านเด็กที่เล่า
1: เออ
0: บ้านเด็กที่11หาสี่ลอตเตอรี่ที่11ผมมีแต่ที่ลอตเตอรี่ที่แต่ที่
1: 12
0: บอกว่าเออพี่บอกว่าชนะ
1: เออขาดที่ใดบ่ฮอนมีเพิ่นว่า
0: โ
1: มฮอนได้
0: น
1: ี่ละ
0: เ
1: นาะนั่นละ
0: สู่ต่อไปนอก
1: จาก
0: เจริญนโมสุขันตังนะครับกับคุณพี่ลุงคุณลุงคุณลุงนะ
1: ครับลุงละเน
0: า
1: ะมัน
0: คือมีแล้วคือจะนั่งใคร
1: ค
0: น
1: อ๋อครับ
0: นะครับคุณพี่ลุงก็เป็นคุณก็ได้ก็ในการเดิน
1: บ้านป่าใหญ่ไปเลย
0: ห้วยป่าใหญ่
1: ห้วยป่าใหญ่
0: เ
1: นี่ยใกล้ๆบ้านไทยเยี่ยมเหรอ
0: เลยเข้าไป
1: อีก
0: โอ้ครับแต่ว่าทุกวันเนี่ยผมลองไปหรูอยู
1: ่
0: แต่ช่วงหลังแต่ในนองเราป่าผมเลือกบางคนไปผมเลือกจำบ้านไม่ได
1: ้
0: แต่ว่า20-26เนี่ยต้องง่อย
1: ไปต้องง่อยไป
0: งานประเภท
1: งานโอ้งาน
0: ไหว้สา
1: พระยา
0: ต้องง่อย
1: ครับ
0: นะครับโอ้งานใหญ่เลย
1: ค
0: ือว่าเป็นงานจำบ้านเบิกว่าได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ไปเดือนนี้พอดี
0: เดินเอาไปนองไปเดินไปเที่ยวนะเป็นบรรยากาศของคุณจงง่อยไปขอแบบจุกขอหลับไปยาจงง่อยนะครับแล้วก
1: ็
0: ไปทั้งอุ้นหลายวัดได
1: ้มีวัดไหนมีพระธาตุเต่าพระธาตุเต่าง่อยบ่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงขาม
0: ทั้งวัดบ้นปะโหลบ้นแม่เตียงเนาะแม่เตียงจะก็ฟังรายการตลอด
1: ครับ
0: นะครับผู้ชื่อวันนี้วิธีพี่แห้งบอกคุณแม่ นะครับพยายามพยายามเข้ามาในรายการเนี่ยจะรับเป็นรายการนะครับว่าจะได้หูว่า
2: ข่าว
0: รายการ
2: ยังอยู่ดีไม่แห้งบ่อนะฮะจะได้หูเน
0: า
2: ะ
0: ครับยังเหมือนผมตัวหาเป็นไหมทั้งเหมือนว่านักข่าว
2: ครับ
0: ผมก็เอาโลกกับโลกกลับเน
2: ี่ย
0: เราไม่เห็นดูเลยไม่หมายถ
2: ึง
0: ว่า
2: จะ
0: ทำ
2: ตั
0: วยังตึง
2: ต
0: ั
2: วติดอยู่
0: ติ ดต
2: ั
0: ว
2: จะ
0: พอง
2: ครับแสดงว่าโทรศัพท์วางไว้อยู่เงิน
0: จังหวะ
2: อืม
0: เพื่อเราไปใส่หัวทั้งวัน
2: จ้า
0: เอ้าคุณเอาคำดีเราใครจะสร้างกระทำเพื่อพี่น้อง
2: แม่นแล้ว
0: ก็
2: ต้อง
0: เห็นแม่นแล้วใครจะยอมมาสร้างกระท
2: ำอืมครับนั่นแหละ
0: เ
2: ตะค่ะ
0: คุณเอาคำถูกต้องคุณยอมงานนี่
2: อืม
0: เยอะแยะเมื่อไหร่ที่เรื่อง
2: ก็27วัน27 28นี่แหละครับอืม
0: บอกจะได้กันขึ้นมาก
2: ําลังทําความคุ้นเคยกับเวลาราษฎรอยู่ตอนเดี๋ยวหมดเวลาราชการเหลือแต่เวลาราษฎรนั่นน่ะ
0: เอาเป็นยังนะครับ
2: ก็ตาม
0: ไปวันเวลา
2: อ๋อครับ
0: ก็แค่นี้จะเดินทางว่าดี
2: ครับ
0: ครับไว้พี่น้องสุขภาพดีแน่ๆครับเรื่องของโรคไข้เจ็บโควิดยังไม่มีอย
2: ู่นะยังมีอยู่นะ
0: ไปเก่าเมืองแล้วเราถือฟังข่าวเน
2: ี่ยครับ
0: เก่าเมืองได้จะเสียชีวิต
2: โอ้มีเสียชีวิตด้วย
0: ครับไม่เป็นไรแต่
2: คนแมนครับก็จะแต่ยังมีอยู
0: ่ครับคือมันเป็นเหมือนว่าโรค
2: โรคประจำถิ่นหมอ
0: โรคประจำถิ่นเป
2: ็
0: นโรค
2: นะ
0: ครับโรคประจำถิ่นเป็นโรคเป็นโรคปกติทั่วไป
2: ครับอย่าเป็นโรคประจำฤดูกาลนะมัน
0: แน่นจัดต้องไปแล้วมันจัดห้องกระบุงร้อนแห้งหรอก
2: เ
0: พราะว่าทั้งซีอุ่นของทั้งงานท
2: ั้
0: งงานบ้านนี่ม
2: ัน รุ
0: นแรง
2: บ่ให้ตกใจ
0: ตกใจไงจะแมงบ
2: ่
0: แมงห้องกระบุงเออเนี่ยเสียสารออกไปนะคร
2: ับ
0: เร
2: ื่อง
0: ของราชการด้วยจะต่างกันแต่มันคือเป็นธรรมดาตอนมันเป็นมีคนตายอยู่
2: ครับ
0: มันตายลง
2: มันแห้งบ่แห้งก็ให้คิดว่าเป็นตะย่านอยู่นั่นแหละ
0: พยายามใส่หน้ากากมันไม่ไ
2: รครับ
0: ผมไปข้างนอกผมใส่ตลอดเลยเวลาเป็นงานนี่ครับป้องกันคนที่เอ็นลงที่ไหน
2: แม่นครับ
0: สองป้องกันไข้ต่างๆใ
2: ช่ไหม
0: คร
2: ับ อากาศ
0: ถ้าเราคนไข้ไปไหน
2: ครับที่เขาสู้หนาวแห้งข้างแล้วป่ะนี่
0: แม่นแต่ยังโลกที่ว่าครับตั้งเดือนตั้งแต่คือเรื่องของโมกีโอ้แม่น
2: ม
0: องในการที่เขาเว้นหนาเนี่ยไม่มีเห็นหรอก
2: เ
0: รื่องของเรามันจะป้องกันได้ด้วยเ
2: หมือ
0: นกันเรื่องที่เหมือน
2: นะครับ
0: เรื่องของ
2: ใช่
0: ให้เกิดเกมมันก็อยู่กับโลก
2: เอออยู่กับโลก
0: โลกเข้าอยู่
2: แ
0: ล้วนั่นเข้ากับตำรวจกัน
2: ครับ
0: สิ่งที่ดีสุดคือ
2: จังได
0: ๋กินข้าวให้เป็นยาก
2: ินข้าวเป็นยา
0: อ
2: ยากกินยาให้เป็นข้าว
0: กินข้าวเป็นยาแล้ว
2: ครับนั่นแหละ
0: แต่ว่างไหนแล้วที่10นาทีเนี่ยผมก็จะใส่ต่อแล้วดู
2: ครับยืนเก่งแขนแล้วเลย
0: ยืนแขนจกร่มจงจังไป
2: ให้ร่างกายมันขยับ
0: แม่นแล้วมันจะสั่นพุ่งตรงไป
2: ครับ
0: ได้ยินตัวไอ้ของร่างกาย
2: ครับ
0: แต่ว่าครับเน
2: ี่ย
0: ก็ยึดตรงค
2: ิ
0: ดเรื่องนั้นก็เศร้าคิดเรื่องนี้ก็เศร้าเออคิดเรื่องก็เศร้าก็อยากขยับร่าง
2: กายเออเ
0: พราะว่าเป็นเรื่องที่ไปไว้ในประจานก็มีความ
2: คิดถึ
0: งใจ
2: เออ
0: แต่แล้วก็จะสู
2: ญไปยังวุ่นไปวุ่นมันคือคนบ่มีความคิดอีกอะไรอยู่หร
0: อ
2: คนที่มีจริง
0: เอาแต่ท่านก็ได้การนั่งดูกันเปลี่ยนนะครับ
2: ครับ
0: วันนี้มันที่สองแล้ว
2: ที่สองแล้ววันนี้หอดใจแล้ว
0: พี่แดงนะฮะท่านเสียพ่อมันทราบเพื่อสุดเป็นผู้ดีล่ำเด
2: ี
0: ๋ยวฟังครับดีเกณฑ์ใช้ชิ้นหลงเนาะ
2: ครับ
0: ทางมาจากเลี่ยนทางไทย
2: คร
0: ับพี่แดงเสียพ่อมันบอกว่าสอนที่ข้าว
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอเพียงคนรักกาสลอง
2: กาสลอง
0: มาแบบสองรอแล้วพอออด
2: ที่จังหวัด
0: บึงกาฬ
2: อ๋อ
0: โอ้แสดงว่าคนง่ายจาก
2: ครับ
0: จังหวัดสุรินทร์เหรอ
2: จากสุรินทร์ไปชัยภูมิแต่ว่าแล้วก็เดือนนี้ก็จากชัยภูมิไปบึงกาฬครับเป็นประชาชนจังหวัดนะฮะเพิ่นไปรายงานตัวกับผู้ว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเดือนเมื่อนี
0: ้
2: ครับครับพญานาคเนี่ยฮะฝนบ่ไปว่าทั้งหมดอือ
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณที่เป็นสายสุขของสาวสุขล้านนะครับ
2: ครับผม
0: เอาไอ้ดูแลสุขภาพด้วย
2: ครับ
0: เจ้าผู้ชมครับเจ้าผู้ชมครับตอนนี้ต้อง
2: ก็มา
0: พ้องครับชลบุรี
2: ชลบุรีเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เห็น
2: ป่ะกระชิกมื้อนี้แล้วเพิ่นจมเถอะทั้งคุณคือสิปานเฮ็ดบุญแล้วเนาะทั้งคุณเออบุญใหญ่แล้วนะเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นฟังแต่เศร้าๆเพิ่นว่าครับครับ
0: ถือว่าเป็นการ
2: กระตุ้นเศรษฐกิจก็เพิ่นมาเที่ยวมาเยี่ยมมายาม
0: เพราะว่าระบบการกินเรื่องแรงหลักผมเรียนแต่สมัยนี้ผมก็ไม่ขาดท่านเรื่องบาทจะมีคาเกือบตกตัวหลักนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าผมยุ่งเกี่ยวยังติดมาก
2: นะครับ
0: แล้วมีตัวแปรเพื่อน

0: ับผมที่เจอพี่ตั้มบางโคตรครับคุณรัตน์ทองชมแต่เสื้อไม่ใจแม่แม่เยี่ยมเยี่ยม
1: แม่สมแก้วครับ
0: คุณรัตน์ทองชมนะครับบอกว่าสวัสดีครับเราเรื่องมาเช่นกัน
1: สวัสดีครับครับบางน้ำเปรี้ยวดีนะฮะค่ะท่านบุญ
0: ก็ยังไม่ขึ้นภาคกลางเลย
1: อือฮึครับก็ภาคกลางเพราะมันติดชานเมืองชานกรุงเทพเพราะว่าสมุทรปราการเนาะแล้วก็ชะเชิงเทราติดๆกันครับแต่ว่าเนี่ยจะว่าเขาถ้าเขตของกรมประชาพันธ์เนี่ยเขาตัดไปอยู่ภาคตะวันออกหมดแต่
0: ขอบคุณคุณวาสนาเติมเบิกกำลังใจกันที่มีเรานำต้นตาลต้นหวานที่เจ๋งขึ้นนะ
1: ครับ
0: การนำดอกที่ทางฟารันจะแข็งหอมที่ผ่านลงบนนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เจ๋งมากมากในวันก่อนอาจารย์ล่าสารน้องไข
1: ่ล่าสารน้องไ
0: ข่ขอบคุณครับในรายการที่เป็นได้ใจ
1: เห็นเดี๋ยวจะจัดให้ฟังติดตามแล้วฟังต่อไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะ
0: โทรศัพท์แต่เด็กบอกอีกเรื่อง
1: ใช้ได้อยู่มั้งใช้ได้ครับ
0: 024
1: 581
0: 581
1: ครับโทรมาโหลด
0: มากครับ
1: ครับใช้ได้ใช้ได้เยอะ
0: แมนโทรมาโหลดของผมวันจันทร์
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงผมจัดรายการตอนเจ้าครับคุณแม่บุญยั่งก็โทรมาอยู่โทรมาคุยอยู่ครับฟังตลอดครับผม
0: ถาม
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นจะแก้เรื่องคนที่บุญยั่งอยู่ไหนล่ะเรียกว่าผมก็ได้ค่อยคิดสองบรรทัดทุกเวลาช่วงนี้ผมก็คือพูดอะไรยื้อเป็นง่วนยื้อทั้งเลยด้านนี้ยื้อตำรวจไม่ต้องฝากซีนนะ
1: คร
0: ับว่าจะให้จัดให้นกพักเมืองแล้วผมก็ต้องจัดให้นกพักเออสองดาว
1: สองดาว
0: หลวงพ่อดึงมุกไว
1: ้
0: หลวงพ่อต้นงามหลวงพ่อท่านให
1: ้โอ
0: ้ไม่เคยเลยส่วนหน้าผมเสียไปใจที่บุญนะ
1: ครับ
0: ทั้งสถานียื้อตำรวจท่าน
1: ฝากซีน
0: จะจะ
1: ผ่อน
0: เ
1: รื่อยๆคือรถเองเป็นร้อยเอ็ดจุดห้า
0: ร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้า
1: ครับตั้งแต
0: ่ว่าน้องแม่นตาดาวลูกแ
1: จ้งอ๋อครับ
0: เป็นคนย่อย
1: หรือ
0: ว่าเดี๋ยวจะมาก
1: ลับบ้านหรือเปล่า
0: เขาเลยเป็นร่วมหมู่เรื่อง
1: ของเขาโหวตเนี่ยครับ
0: นะครับเก่งเนาะ
1: นั่นแหละวอลเลย์บอลครับ
0: รัฐบาลกับอาชี
1: พได้ไปโอลิมปิกแล้วอ่ะ
0: เป็นแชมป์เอเชีย
1: ค่ะ
0: สนับเจ้าภาพทีม
1: ก็มั่นเลยช่วงนึง
0: แม่ไปเพื่อนไปโน่ไป
1: ค่ะ
0: เด่นก็บอกว่า
1: เออเหรียญยุบานเขาเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: เขาจุนจงพ่อจุนใจสูง
1: ครับสูอีลีครับครับ
0: นะครับเก่งกับทุกคน
1: มีความมุ่งมั่นเลย
0: จ้าคุณแม่เนี่ยก็หลายปีแล้วนะคร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่กับคุณจงก็สมเด็จ
1: ครับ
0: เดชเชมปีที่4
1: ครับ
0: เออจีนนี่14ถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังด้วยบอลตัว
1: ก็พัดกันระวังญี่ปุ่นจีนเนาะแต่ก่อนเนี่ย
0: จ
1: ีนแล้วก็เกาหลีครับ
0: แต่ตอนนี้คือสามกระทบสามไทยเลยผมมองว่าเป็น
1: ครับ
0: ประกายเหตุการณ์ย้อนที่จะต้อง
1: เข้า
0: ตัวเอง
1: ครับ
0: ผลตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อผลิตทีมชาตินะ
1: สามารถหาเลี้ยงชีพได้ครับหาเลี้ยงอาชีพแหละแต่
0: รัฐบาลรัฐี
1: ครับ
0: นักกีฬาคนละ
1: แสนพุ่น
0: นะครับรัฐีแต่ดูหวังตัวคนหนึ่ง
1: ครับ
0: แปดแสน
1: ส
0: ำหรับคนกีฬา
1: ครับ
0: ก็เลยบอลได้ยิง
1: สองล้านองค์กรต่างๆอีกเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้ยครับนี่แหละ
0: นะครับโอ้เป็นที่พบเองบางวันผมเป็นตาอะไร
1: ครับ
0: แก้มันเลยคู่ขี้กันก็คือเขาเก็บเซตที่สองก็เซตที่สามได้แล้ว
1: ครับ
0: เขาเก็บเซตที่สี
1: ่ได้เขาชนะแล้ว
0: สามได้หนึ่งให้กลับมา
1: เก็บเซตที่สี่ได้โอ
0: ้กันสองตัวสอง
1: ครับไปตัดสินกันเซตที่ห้า
0: ที่ห
1: ้
0: า
1: ที่
0: เนี่ยโอ้สาวแค่หนึ่ง
1: เออคือก็
0: ชนเดย์คณะกรรมการ

0: เป็นอาจารย์ในทาง
1: ครับ
0: สงสัยน้องอมสินว่าเป็นอย่างนั้นตกแน่จะต้องเป็นตาโยมเก่ง
1: ครับ
0: ตกแน่อี
1: ช่วงนี้พลังมันมากนะว่าไงกัน
0: ตกเลยฝ
1: ัง
0: เลย
1: ครับ
0: นะครับเอสสิพพรจันทวิสุท
1: ธ์ครับ
0: เล่นหมายเลข
1: สิบอ๋อครับ
0: นะคร
1: ับ อือฮ
0: ึตัวเล็กแต่เป็นแป้นนี่ต่อยฝากตั้งข่าวไว้ที่แป้น
1: ก็ครับ
0: อืมเป็นไงจ๊ะ
1: ก็เป็นไอดอลของรุ่นหลังนะทีนี้ลูกๆหลานๆนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่จะครับ
0: ยาวฟุตบอลทีมชาติไทย
1: ครับ
0: สมัยเป็นโค้ชเกียรติศ
1: ัก
0: ด
1: ิ์อืม
0: นี่นะเมืองเ
1: พชรเป็นโค้ชเนาะใช่ไหม
0: ก็กันต่อไปน้อง
1: อืม
0: ฟุตบอลนี
1: ่ครับ
0: 34-35จังหวะผู้ใดแย่งได
1: ้อือฮึ
0: จ
1: ันนา
0: เพราะว่าโค้ชไทยนี
1: ่ครับ
0: มันก็ต้องแปลภาษา
1: เออบอกมันก็เข้าใจเลยรู้เรื่องเลยตัวกระเดาะไปทั้งหลังแม่เคลียร์ลบแนวมาดิ
0: เราที่พ่อเราก็ต้องแปล
1: เออ
0: จังไหนเป็นไหนมากเหรอเอามากับโค้ชโลก
1: ครับ
0: ท่านจีตรงนั้นต้องคือว่าอันน
1: ั้
0: นเป็นของ
1: เอว่ามันคักอยู่แล้วตอนเราคุ้ม
0: แ
1: น
0: ่ค่ะเรื่องนี้โอ้ก็สะทับใจใ
1: คร
0: ก็ที่ในกษัตริ
1: ย์อืม
0: ก็ต้องแปลกมันพ้นเราออก
1: อืม
0: เป็นจังคนฝรั่งมาก็ต้องมีลาบได้บัดเนี่ย
1: เออนั่นแหละ
0: ก็มันได้แต่ติดตรงตัวมาตรงต
1: ัวเออให้ย้อนมันแปลแล้วมันบ่ตรงตามเออ
0: เออมึงนี่ต้องช่วย
1: เ
0: พราะเราอาจจะมีข้ามเรื่องที่ก
1: ็
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
1: ่
0: ไม
1: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม
0: ่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม
0: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
1: ม่ไม่ไ
0: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม
1: ่ไ
0: ม่เขาถึงแล้วก็บอกนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับผมมากในการจัดตื่นการ
1: จังหวะนั่นแหละ
0: นี่แหละผมอยากจะ
1: มาดําแปลงยังอยู่ช่วงนี้เมื่อกี้เขาพูดกัน
0: อยากให้มันดีมันดีขึ้นเรื่องนี้ความที่สามารถจะไปสู่กับต่างประเทศได
1: ้
0: ในสมัยโคชิโก้ผมก็ต้องเก่งลงมาใน
1: ช
0: าติไทยนะครับทีมไหนก็ยากนะครับนั่นเพราะต้องมาเปลี่ยนคนหลายเคร
1: ื่อง
0: เยอะก็ต้องการเปลี่ยนการ
1: ช่วย
0: ที่โดนเพราะไงเพราะแค่หรือว่าไม่ใช่มันไม่ใช่บอกว่าไห
1: นสักมันคุยกันบ่รู้เรื่องมาดิน ั่นแหละ
0: เจ้าเล็กเป็นผีอยู่แล้ว
1: จะ
0: บอกเป็นบ่อเล่า
1: จะ
0: บอกลูกพี่เขาบอกนักกีฬาที่แบบนั้นเออดูมีต้องเสด็จปีได้เลยสิก็ฟังก็ฟัง
1: เข้าใจเข้าใจทันทีเลยมาดิจ้า
0: เอาแต่ถ้า
1: พระ
0: โค
1: ตร
0: ฝร
1: ั่
0: งเ
1: ลย
0: อันนั้นแสดงว่าจะเป็นท่านหรอต้องมาจ้างยาก
1: จ้า
0: ก็ที่เอาแต่คนโคตรไทยกับเจ้าโตกันเลย
1: นั่นแหละ
0: ก็ต้องมาเปลี่ยนถ
1: ึ
0: งเรื่องก็สามารถ
1: บอก
0: ไปบอก
1: จักว่าอันยันเงินมันอังกว่าที
0: ่
1: เออนั่นแหละ
0: แต่ยัง
1: ไม่
0: จ้างก็จ้างเก็บ
1: แ
0: ต่ผมไม่ได้ที่จะไหนครับเขาบอกว่า
1: เงินมันก็จะได้เคลื่อนไหวแน่ไว้เถอะเออ
0: ได้ไม่จ้างได้ไม่เบียดตัว
1: ครับขอใจเลย
0: ถ้ามันเบียดมาคือพ่อยังเขาผมฟังบัตรท่าน
1: ฟังบัตรท่านว่า
0: ผมเจ็ดแสนหนึ่งจะมีเพื่อนเด็ดได้ไ
1: หมนะ
0: 042-714-7145-81
1: อ๋ออ
0: ันนี้จะไปเพิ่นนี่ได้เด้อโทรมาเด้อ
1: จ้า
0: แบบอาบุโทมาผมบอกก็ไปเล่นจบรายการ
1: จบรายการพอดีเลยเพิ่งเพิ่งก็บ่ได้เปิดแล้วฮะ
0: ต้อง
1: มี
0: ม
1: ีมันสิบ่ครับใกล้สิเบิดฝนแล้วพอล่มวีวีนี่ค่ะคือล่มเย็นล่ม
0: เลยไม่ล่มมากเท่าไหร่นี่ก็
1: ครับ
0: ค่าไฟเดือนครับ ช่วงไม้กันย่าง
1: กัน
0: ย่างย่างของตุ้งไห้มันจะปีกลูก
1: อ้อยแต่เฉพาะทางบ้านเฮาลมจะมาละบัดนี้ฝนก็สิเบิดหรือฝนจะลงไปทางใต
0: ้ต้องมา
1: ช่วงตุลาเนี่ยนะครับฝนกําลังอวย
0: อาหารนั่นนี่ที่
1: มีอย่างเนี้ยครับอาหารยามเนี่ยผักหวานต้องเป็นพุ่นละยามยามแรง
0: มันนั่นคือบ่ได้ผมเห็นเด่นกระจกเอามาใหม
1: ่
0: เนี่ยมาเป็นโดใหม
1: ่ดงใหญ่ๆนี
0: ่ไปเกี่ยวบอกว่าเป็นเด็กเพราะว่าจะไม่สนใจก็ได้เป็นเจอไปเห็นหน้าเ
1: ขา
0: ปอกเปล
1: ือ
0: ก
1: กับฝานกับ
0: เขาก็ต้ม
1: น้ำต้ม
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: เพื่อช่วย
1: ให้มันจืดจนนะครับแล้วเราก็ใส่ยานางแล้วบ่เนี่ยแกง
0: สม
1: ุนไพรตัวที่เฮ็ดให้มันบ่คมบ่คืนนะต้องแกงใส่กับหน่อไม้เท่านั้นแกงอย่างอื่นบ่แน่ใจว่ามันจะเสียบ่
0: มันมีบางที่เรื่องมีครับ
1: ฟังอีหลอกก็พอมีอยู่แล้วว่าถึงพูดแต่บ่ค่อยได้ไปหาเบิ่งนะคิดว่ามีอยู่แล้ว
0: ผมนี่แกงนี่หน่อไม้ใช่มั้ยที่บอก
1: ว่าตีครับ
0: มันบ่อยู่สมัย
1: ใส่หยัง
0: ก็แกงใส่
1: อือเห็นใส่แต่มักอื้อสูงครับ อะไร
0: ครับอีกนึง
1: ครับ
0: ไ
1: ข่ปอเนี่ยทุ่นบ่ไข่ไข่ป
0: อยังเป็นทุ่น
1: ใช่ทุ่นนี่นะครับนั่นนะครับ
0: คือบ้านผมมีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปลาต้มยังต้ม
1: ต้มใส่ยังเนี่ย
0: กระจอกต้มให้มันสุกด้วยใส่ใส่ปลาเดีย
1: ใส่ครับต้องต้มใส่หมดน้ำไม้สมมันยังแซ่บขึ้นมา
0: แล้วก็ต้มแล้ว
1: จะเ
0: อามาม
1: าปน
0: เอากระดูกมันออก
1: ครับ
0: ผมนี่เอากระดูกออกนะ
1: ครับหน่อยใส
0: ่ปลานี่ก็ออกแล้วผมก็เป็นอย่างนี้บ้านอยู่บ้านหน่วยจำใจตั้งใจก็ยังครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่กำแก้วอ๋อจากบางน้ำเตี้ย
0: เพิ่นจากเอ็น
1: น้องคำชะอี
0: น้อง
1: จ้าค่ะ
0: ก็อยู่ยี่ปีแล้วแม่อยู่น้ำเตี้ยเ
1: ขาเลยครับโอ้ไปหาปีแล้วเนาะยังไม่ลืม
0: เจ้าก็ที่ถอดบ้านได้ดอง
1: เออ
0: ผมว่าให้หัวใจอยู่บนแล้วผมหัวใจอยู่บนแล้วดูลูกหลานอยู่บนแล้วเออแล้วจะปลอดแล้วมันสบายใจแล้วมันจะปลอดภัย
1: ครับ
0: นั่นแหละผมพอดีผมฟัง
1: ครับ
0: เล่านะ
1: คร
0: ับ ก็เลยว่าเร
1: ื่อง
0: เป็นแบบไหนเรื่องของพ
1: ื
0: ้นที่ปลอดภัยขึ้นมาปลอดภัย
1: ครับ
0: คนรอบข้างปลอดภัย
1: อืออยู่แถวนั้นน่ะเออครับโอ้ครับครับครับก็คือสิอยู่แถวนี้แหละบ่ได้ไปใส่ครับ
0: ถ้าจะเป็นหมดแปลงก็ได้อย่างคนออกไปก็ต้องไปอย่างเขามากจังเป็นจังใดนี่ก็เสียงไปกับมาจง
1: เออ
0: พี่น้องเออเสียงไปมาชมนี่หน่อยครับนี่จะไม่บุ๊กนี่ว่าอยากเห็นหน้าเห็นตาบอพี่หน่อยก็ได้ออกหมายว่าเป็นมาชมกันมาชมพี่หน่อยที่งานนะแต่เป็นมาชมพี่หน่อยเนี่ยก็จะพี่หน่อยขับรถมาไว้แล้วก็ขับรถมาชมเดี๋ยวพี่หน่อยยุคจนเสียงเวลาคร
1: ับ
0: คร
1: ับ ผม
0: ฮะต้องเป็นอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออมันตั้งตัว
1: ครับ
0: แต่มันตั้งเป็นเป็นเอฟซีจะยุ่งอยู่ครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเกี่ยว ครับ
0: ใช่ผมจำลอตเตอรี่เป็นผู้ติดตามครบโอ้คุณแม่เข้าใจอย่าง
1: นี้
0: ครับผู้ติดตามครบปีไปได้เนี่ย
1: ครบปีโอ้ครับ
0: โอ้อ้าวผู้ติดตามครบผู้ติดตามครบเดือนผู้ติดตามสายตาผู้ติดตามครบปี
1: ครบปี
0: ผู้ติดตามสายตาผู้ติดตามครบปี
1: ครบปีครับ
0: แม่
1: ผมเจ้าอย่างผู้ติดตามครบปีเนาะผมก็ต้องต้นว่าผู้ติดตามครบเดือนแม่เจ้าอย่างผู้ติดตามครบปีตัวหนังส
0: ือมัน
1: ขึ้นหน่อย
0: มันอ่านยากผู้ติดตามครบปีมันลี่อย
1: ู่ข้างหลังนะครับครบปีหลายปีละแต่ว่ามันครบในครบในเขาแจ้งมาเป็นการครบในรอบปีแต่ละปีแต่ละปีก็แจ้งนั่นแหละครับ
0: ก็ได้หลายรายการที่จุดจัดตั้งสองทอดสองทอด
1: ครับก็ยังอยู่ต่อไปอยู่เถอะเดินดินว่าไปไหน
0: ไม่ใช่
1: นี่แหละสาม
0: เพ
1: ื่อ
0: นเน
1: ี่
0: ยนะคร
1: ับ
0: ผมจอด
1: กับ
0: พ
1: ่
0: อไม
1: ่
0: ได้เย
1: อะนะมันก
0: ็ครับ
1: มันก็อยู่ใกล้กันอยู่พ่อหมุนไป
0: นะครับจนกว่าผมจะเกษียณนะครับแต่ว่านี่เพราะผมเกษียณแล้วนะครับบ้านผมก็ได้ใส่ยื่นตัวเมื่อเนี่ยผมจะมาตัดต่อ
1: ครับ
0: ผมจะมาตัดต่อทางด้านส่วนที่เขาหลวงก้อนยังไม่มีการติดต่อไปนะครับแต่ยังก็มีหน่องใช้ละกันนะครับผมก็ว่าผมจะไปจะมีหลวงพ่อจับกันจะมีเสด็จของคนหรือไม่ก็ไม่ว่าหลวงจะเอาสารเป็นรายการนะครับถ่ายทานมาท่านสุรพรท่านสามารถ
1: แวะเข้ามา
0: เ
1: ล
0: ยทำงานสองทอดสองทอดในเรื่อง
1: ครับ
0: การจัดรายการเป็นแบบไหนองค์สมุดเป็นแบบไหนนะครับเป็นยังคือเอาพ่อเขามาเวลาถามเบอร์โทรศัพท์ก็โทรเพราะว่าแต่โทรเขาไม่ได้องค์สมุดเนี่ยมันจะมาโชคเลย
1: แมนครับ
0: คุณรู้ไหมรายการก็เรื่องประมูลว่า
1: ครับ
0: เบอร์เนี่ยนะครับมันจะมีของมันจะมีของสองของมันจะโยห้องนี่ก็คือมันจะมามีเครื่องใหม่ทุกเมื่อในการที่จะต้องมาดูแลแต่ในส่วนของอยู่คนหนึ่งซึ่งมีเรื่องเสร็จเมื่อไรสร้างอยู่ครับจะเป็นเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวนี้นะจะเสียเสียนะแต่ที่แต่รับลดรับแต่เป็นการจะต้องจะเริ่มบ้างกันนี่จะกับเพื่อบอกบอกกันนี่
1: ครับ
0: ครับต้องงานบันทึกเดือนมาที่งานออกไป
1: ครับ
0: เรื่องของกิจกรรม
1: ข้อมูลต่างๆครับทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับ
0: นั่นเจอทั้งกด
1: นะครับครับ
0: กองเงินของโครงการที่3เนี่ยที่ต่อ
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะนั่นดูแลมันได้ดูแลมันก็จะมี
1: คร
0: ับนะครับยังมีต้องมีการหันตัวมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณที่เสียงอยู่ก็จะสำเร็จขอด้วยกัน
1: โอเค
0: ก็พักที่หน้า
1: ก็ช่วงกลางคืนนี่TikTok เนี่ย Facebook ไลฟ์เนี่ยทางงานที่เขาแจ้งมาว่าต้องทำการผลิตส่งเนี่ยต้องอัพขึ้นตลอดนะเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยู่นิ่งบ่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านผู้ชม
1: ครับ
0: การสิ้นสุดการเป็นความต้องการที่แก่เกณฑ์การเป็นบัตรที่ทางการันต์เป็นการสื่อข่าวของผมเนาะการสิ้นมือพ่อผู้ดำที่ดีเรื่องเมืองฟ้าแดด
1: สูงยาว
0: เมืองฟ้าแดดตรงนี
1: ้ซื้อมวลเนี่ย
0: ไอ้นี่เนี่ยกระใสเนี่ย
1: ก็มาละใสน่ะ
0: เ
1: มืองกระใสอยู่เมืองอ๋อที่มีภาษาอ๋อ
0: ฟ้าแดดส
1: ู
0: งยาวเป็นน้ำคุณใจข้าวไหวเปรวามาทางเรา
1: ใน
0: หนึ่งสองสามปี
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: บริหาร
1: สื่อ
0: ต่าง
1: ว่
0: าเขาเม
1: ื่อ
0: ฟัง
1: จ
0: ากแต่ป
1: ีหกสามตลอดครับขอบคุณครับ
0: หกสามโอเคหนองละป่าท่านเกิดเพราะหนองละป่าเกิดในปีหกสามเมษายนปีสอง
1: หกสามครับ
0: สี่หกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหก
1: จ้า6 ปีค่ะเขาพ้นนึงละเด้อ6ปีครับอือ
0: นี่นอกรักษานี
1: ่ครับ
0: ก็บ่ได้แตกต่างกับตอนที่โรงพยาบาล
1: พ่อแม่อือฮึ
0: ตอนเรื่องโรงพยาบาลนี่นะครับ
1: ครับ
0: พลต้องชาติโอ้ตอนเรื่องวันวันต้นเกมเนาะ
1: ครับ
0: โรงพยาบาลพลต้อง
1: ชาติ 8:00 น.อือ
0: ฮึพลต้องชาติเด้อล่ะผมนั่ง 8:00 น. 4:00 น. 4:00 น. ขนาดนอนนะครับก็เดินตามด้วยกอง
1: ยังคงสิ้นคงว่าอยู
0: ่
1: เออเอาแบบนั้นละมันยังบ่อยากนะผู้อื่น
0: อันปัจจัยนึงที่น้องละป้าไปสายนะครับ
1: ครับ อ๋
0: อโวยดิ
1: อือ
0: ฮึเป็นบ่สมบัติ
1: ครับ
0: ถ้าช่วงไปพร้อมเง
1: ินนั่นครับมันก็สิเป็นวิ่งเวียนๆไปเลยเห็นแต่คนเห็นแต่รถ
0: นั่นแ
1: หละ
0: เออ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ต่างคนต่างไปจองอยู่ต่างเหยียดกัน
1: จ้า
0: เรื่องของการจองรถนั้นจองรถเป็นสิ
1: ครับมันก็เกิด
0: ทางวันนี้
1: น
0: ะครับช่วง7โมงกว่าแต่7โมงกว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ถึง9โมงเพราะว่าหลัง8โมงไปมัธยมาที่ว่า
1: เป็นบ้านนั่น
0: อาศัยว่าหลัง8โมง28โมงเกินเนี่ย
1: รถมันหน่อย
0: สวนมาได
1: ้ย้ำย้ำไปส่งเอารถไปส่งในย่างลัดเป็นมันจะเร็วกว่าเยอะเลยจังหวะ
0: เด
1: ินไปเองเนี่ยเออ
0: รถต
1: ู้
0: มาจ
1: ัดเอออย่ารถตู้เลย
0: นะถ้าที่ย่างไป
1: คือไ
0: กลหรอก
1: ว่าไกลหรอก
0: ประมาณ100 กิโลเมตรหรือ200 กิโลเมตรต้องเสีย
1: ครับประมาณนี้แหละ
0: มันจะผ่านแยกบ้านหน
1: ึ่
0: งแยกของ
1: มุ่งสองแยกชุ่มชุ่ม
0: แยกที่สาม
1: แยกที่สามอนุบาล
0: คร
1: ับ
0: ครับแม่ครับประชงเนี่ย
1: มันต้องโอ้โห10 บาทถึง20มันต้องอ้อมไปอีกทางนึง
0: แล้วกัน
1: ไปพอมันโอเคแล้วที่จะถึงแล้ว
0: แล้วมันเดี๋ยวก่อนแล้วไปให้ถึงหน่อย
1: ครับความปลอดภัยนี่แหละสําคัญ
0: พ่อเนี่ยพ่อเป็นตล
1: อดครับอย่างสวนเล่นไปนะวะ
0: ต้องเป็นเพื่อสายเพื่อสายป้องในที่เดียวครับจะเป็นท่านตลอด
1: ครับ
0: เนี่ย
1: เออ
0: พ่อเนี่ยแหละเป็นยังไง
1: หรอคือต้องเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเรียนแล้วถึงมาคือความพร้อม
0: นอกจากเรื่องกิจกรรมพิเศษคุณ
1: ครูสั่งต้องไปจะเศร้า
0: ไปจะเศร้านี่เอาแล้วแม่ทำไมไม่ปลุกฟ้าตีสี
1: ่
0: ฝุ่นไหน
1: ฝุ่นนะ
0: เพราะว่าคุณครูว่าเดี๋ยวจะเตรียมตีสี่จะให้เรา แต่งตัว
1: กิจกรรมก็มีแสดงมีอย่างแน่เลย
0: ใส่กระบอก
1: พ
0: รุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะตีสี่จะให้เราปลุกฟ้าได้ไม
1: ่
0: กับครูสั่งมากเนี่ยตั้งตัวแต่ว่าตามพ่อแม่บอกนะ
1: พ่อ
0: รู้เรื่องเลยแม่รู้เรื่องเลยแล้วเมื่อพี่จะกำเนิดก็แม่แล้วแม่ก็มาฟ้องพ่อหรือเปล
1: ่
0: า
1: คร
0: ับ นี่ใจกันเครียดมีกันแต่มาปล่อยใจขอตัวจะได้ไหมขอตัวแม่หรือยัง
1: ครับ
0: ไม่เจอแต่ลูกค้าบอกว่าแม่ขอตัวกระปายยังเลย
1: จี
0: จอมทองนี่เป็นคนที่เราพี่จะแน่วไม่เชื
1: ่อครับ
0: ขอบคุณสำหรับรายการนะพี
1: ่ครับ
0: ฮะฟังนะครับพี่ผมมี
1: โทรศัพท์อัน
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปเรื่อยๆนี่แหละสิฟังเพลงอย่างละบัดพี่ไทยนี
0: ่เอาไอ้การเพิ่งขอจากรายการ
1: ครับ
0: ขอพันคืนนะ
1: อ่าฮะ
0: หลายร
1: ้
0: อย
1: ล้าน
0: ล
1: ิฟต์เนาะครับ
0: อ่าพิเศษเลยแค่รายการทันเนาะ
1: ครับ
0: คนนั้นใจเลยครับคือว่าจะมีว่าจะไปตัวที่นี่ทหารเนาะตัวที่ตัว
1: ครับ
0: ก็ขอ
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
1: ับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับเดือนกันยาสุดท้าย
0: คร
1: ับ พ
0: ี่
1: ฮะ
0: มี
1: ข้อหมาย
0: สำหรับผมเหมือนกันนะครับบนตัวนี้เรื่อง
1: ครับอ๋อ
0: ครับ
1: ครับ ก็จะดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนาะ
0: ก็
1: ครับ
0: ครับผมก็นับมือแล้วเป็นไงก
1: ัน นับมือของ
0: ช่วง
1: เดือนกันยายนครับจะเป็นช่วงบางหน่วยงานกับการเปลี่ยนแปลงกันนะ
0: น
1: ะการเปลี่ยนแปลงการสลับสับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะฮะครับครับต้องเป็นเวลาราษฎร
0: จะเสร็
1: จใน
0: เรื่องของการ
1: นับถอยหลัง
0: นับถอยหลังซึ่งตอนนี้ผมคิดจะเป็นตัวแบบอยากออกไปข้างหน้าดู
1: อันนั้นที่ตัวเองคิดตัวเองมากไป
0: แล้ว
1: ครับ
0: คือว่าอาจจะเล่นปิ้งย่างปิ้ง
1: ใกล้ๆดิเนี่ย
0: ก็น้อยคนละจุดไหนก็แค่
1: กันมีฝีมือในตำบลหุ่งแซมเนี่ยกับตำบลหุ่งติงไก่ไปนั่งโอ้นะก็ได้ขายสู้มืออันชุ่มดีของกินนั่นแหละ
0: เ
1: ข็ดแซมเนี่ยโอ้ยอยู่ในสวนหยางเขาก็นั่งไปกินนั่นแหละ
0: บ้านคนอ่อนเดือด
1: ส
0: าม
1: ในโลเคชั่น
0: ผมกำลังคิดว่าเขาแบบยอดก็ไม่ไหวตัวคอยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นดีด้วยฉันด้วยด้วยตรงบินก็เป็นพ่อการว่าผู้ใดไม่อยากด้วยการย่าง
1: ผมลงนี้ก่อนว่าสีจ้อไปไหนกินกาแฟสิครับ
0: ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่ด้วย
1: ที่กับเครื่องบินกับลันเวย์ครับอ๋อ
0: ด้านน้ำนะครับ ถนน
1: นะ
0: ครับด้านนั้นก็เป็นแอ่งน้ำ
1: เป็นแอ่งน้ำ
0: แต่น
1: ั่
0: นไปจะถึงแม่เขาบอก
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งลืม
1: ทั้งหมดครับน้ำหันมาทางน้ำอ๋อติดน้องหันอยู่เหรอติดบ่ติดอ๋อเป็นแอ่งน้ำมากันอีกทีนึงครับ
0: จะได้เอาไงกับผู้ให้การ
1: นะคร
0: ับการ
1: ครับผม
0: วันสุขภาพไม่ก็ในการแดนดีดีสาธารณ
1: ครับ
0: ผมยินดีราชการ
1: ผมบุญเรืองแสนสมครับ
0: ขอเป็นการท่านรับปฏิสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาถประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: พลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะคะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนแล้วเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเดินหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: เนื้อออกมาก่อน
1: แต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับแล้วก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนต์ดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชาวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชาวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปนีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ตด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17เนี่ยเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันตอนแรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วทหลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียว2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
1: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจ็บออกแล้วพี่เจ็บคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะพอพี่รุจีก็หมดแล้วพี่สุภาพและสินิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วก็มีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณน้าสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเปียโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าอุ้ยรำคาญไม่ใครจะร้องได้สักทีแล้วเลยไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
2: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์เพื่อต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: พลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชวลีช่วงวิทย์คุณสุปณีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รองทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
4: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
6: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ และสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
8: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนโปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินปฏิประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูรและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาหวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนพจิตร วาทการคุณภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งครูรัตตาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสลัยไกรเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสลัยก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาทเพลงนี้ครูสลัยไกรเลิศและสอเกศสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะ

0: ที่บนภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: พระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทัยพราหมณ์คำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพราหมณ์ที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขี่ยมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภาพมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อๆกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ฟังในวันนี้สุภาษิตที่มาในมัชฌิมานิกาย เป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมนิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพจะเป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภมานพสุภสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภมานพโตทยบุตรรับคำกฤหบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าพระฤาษีเท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมานพจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าว มานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีจิตน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีจิตน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีจิตมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีจิตน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีจิตน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมานพเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีจิตน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพ พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือพรหมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามเราอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัจจกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตะคิฤาษีอังคีรสัตว์ฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสชะฤาษีกัสสปะฤาษีพักผู้ซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมาโนมได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอายุของพวกพราหมณ์นี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์มีฤาษีอัจฉริยะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มโนเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างนี้แล้วสุภาพมานพโตตยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยเถาคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจนาติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาสิทธิ์ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์หน้าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันพิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มาโนบก็พรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามาโนมเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจะรู้จักเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระมหาสารชาวโกศล คือจังกีปรามตารุกขปรามโภคระสติปรามชานุโสนีปรามหรือโตนยปรามบิดาของท่านมีวาจาดีที่ปรามมหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่ปรามมหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกรมก็วาจาดีที่ปรามมหาศาลเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่ปรามาสารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกรมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระกรมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระกรมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกรมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกรมมโนนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาทอินมิทะกุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แหละมโนพรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษนั้นควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใครให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มโนโภครสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ดูกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสี และมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมโนบข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มโนบเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนในธรรมะห้าประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติทำข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มโนท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคทานนั้นจะพึงมีมหายัญเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนหนึ่งดังนั้นพราหมณ์สองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายัญของพราหมณ์ชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มโนเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายนั่นแหละมาโนบทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะ5ประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียน

ท่านทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตติยบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นแต่พระดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานพแต่เช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตติยบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติท่านภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็น
สหายของพรหม

0: มานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก็นี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระผู้เป็นผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระผู้เป็นผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดเพราะนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองจานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระรัตวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองจารุโสนีพราหมณ์กล่าวว่า พึ่งได้ฟังท่านพระทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภามานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมท่านเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภามานพโตเตยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าชเวงม้าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแฟ้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภาสูตรจบ
1: จุลกรรมวิพังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภาพมานพโตเตยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภามานพโตเตยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว